0: ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกรรมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา88 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านทรัสต์ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่านายตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว27 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลนะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิคเคิลทเวตนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
1: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผมครับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า drones AI and white paint Europe races to protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับผมแล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30 องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกยางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับคือรถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่ารางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำให้ต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดีอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า 30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่าน่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นกับขึ้นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะคะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้มีให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
1: ม
0: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะที่บ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหรือช่วงหนาวก็จะหนาวจัดเลยนะคะก็เลยทำให้บ้านส่วนใหญ่นะหรือโครงสร้างส่วนใหญ่ในอาคารต่างๆเนี่ยจะเก็บความร้อนไว้คือจะเก็บความอุ่นไว้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องการคลายความร้อนต้องการให้เย็นลงนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างก็เลยทำให้หลายประเทศเองพยายามที่จะปรับตัวเองให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้นะคะ
1: ใช่ครับครับก็อย่างนึงที่เป็นโครงสร้างที่เขาพยายามปรับอยู่สำหรับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปล่อยน้ำร้อนใต้พื้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้พื้นมันอุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีว่ามันจะมีเครื่องที่จะปรับอะครับผมพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นไหลเวียนแล้วก็มีการหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการฝังท่อลงไปก่อนที่จะเป็นการโบกปูนทับบนพื้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าร้อนเนี่ยมันก็มีอากาศที่เย็นขึ้นในบ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับลีเพราะว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยเขามีการเสริมใยที่เป็นใยฝ้ายแบบขนาดหนาครับเพื่อที่จะเก็บความอุ่นในตัวโครงสร้างบ้านได้ทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดความร้อนเข้ามานี้มันก็ร้อนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ระบายออกไปข้างนอกอะครับ
0: นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะไม่แน่ใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะยุโรปจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวิค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและเสี่ยงกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ภัยจิตพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณอลิศราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะณตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
4: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ใหเรื่องของการบริโภคนะขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านั้นเราเห็นมันตกลงมันก็ค่อยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ใน เป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบทนะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน คือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปกนะเป็นนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับโดยพ้องยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดบิสเนสทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นเขาเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรใช่ครับค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิตนะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆ นะซึ่งอันเนี้ยเติบโตแรงนะเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันเป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลายเป็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าเราดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
2: ค่ะ
4: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปนะในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13 เกือบ 14% นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งเนี้ยเริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยจากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
2: ค่ะ
4: ไอ้นี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกลับกันพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็เสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33ปีต่อเนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโอ้โหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีนครับ
3: ครับเมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
4: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านนึงเนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่สองที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยนะยังคงต้องฟื้นฟูว่าง่ายมันขาดสมดุลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นนะครับประการที่3คือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอ้ตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอ้ตัว RRR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 พอเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ถึง 5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
2: ์
4: เพราะว่าส่วนเนี้ยไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับหนึ่งระดับสองราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ย นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
2: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
4: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได
2: ้
4: นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแรกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไปนะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคมนะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะเขามีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนเขาจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะนะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
3: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
4: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5-5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแล้วตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่2เราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน
2: ์
4: นะจากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของเขาให้แนบแน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
2: ม
4: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
4: คร
2: ับ
4: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนศาสตร์นะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcord News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์สองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพยังความปลาบปลื้มให้เป็นล้นพ้นค่ะ
2: ครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมกสทครับมีมติเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่จำนวน 5,814 คนหลังจากสแกนคะแนนดิบพบพิรุธครับก็มาอัปเดตคะแนนช่วยคนสอบตกด้านนายกรัฐมนตรีก็บุกกองปราบไปก่อติดคดีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเพิกถอนการบรรจุการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนหลังจากผลการสอบสวนนะครับตรวจสอบคะแนนดิบในกระดาษคำตอบประกบกับรายชื่อผู้สอบผ่านพบความไม่โปร่งใสและการบิดเบือนผลคะแนนอย่างมหาศาลโดยเรื่องดังกล่าวครับจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนในการประทับตารับรองอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าคดีนี้ไม่มีการบรรเทาหรือว่ายืดหยุ่นทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ 2-3 เท่าพร้อมกับเชื่อว่ากระบวนการสืบสวนจะขยายผลและซัดทอดไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาอีกจำนวนมากด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าที่ผ่านมามีการบรรจุข้าราชการไปแล้ว3รอบรวมประมาณ 15,000 คนแต่เมื่อนำคะแนนที่มาประกาศผลไปตรวจประกบเทียบกับคะแนนดิบและกระดาษคำตอบตัวจริงที่อยู่ในตู้เซฟกลับพบความผิดปกติถึง 5,814 รายซึ่งสามารถจำแนกพฤติการออกเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนจริงต่ำจนสอบตกแต่ถูกขบวนการนี้อัพคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านและเข้ารอบต่อไปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,621 คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกแก้คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ลำดับต้นๆในการเรียกบรรจุจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนผิดไป1คะแนนจาก ระบบสแกนไม่ชัดเจนอีก480คนซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้จะนำไปตรวจสอบซ้ำกับเอกสารที่ถูกอายัดเอาไว้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนกว่า 5,000 ตำแหน่งนี้จะว่างลงเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้คนทุจริตเข้ามาทำงานราชการได้ซึ่งก็สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายวันชัยจันทพรประธานกสทนะครับที่ระบุว่าคณะกรรมการรู้สึกตกใจกับจำนวนตัวเลขทุจริตนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาผู้รับจ้างซึ่งทางกสทยินดีเข้าให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจกับทางปปช.ขณะเดียวกันที่รัฐสภาครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกแถลงการจี้ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนในตรวจสอบกันเองซึ่งอาจจะได้แค่เพียงแค่แพะรับบาปนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาสองสำคัญ2รายก็คือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและนายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการคดีทำกันเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบวงราชการเป็นวงกว้างจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือดร.วินนะครับได้เริ่มให้การซัดทอดไปยังเพื่อนร่วมขบวนการโกงสอบรายอื่นๆแล้วซึ่งก็คาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับ23กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูร่มห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานชัดทีมจัดสอบมสว.ฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกันครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจ่าพิชิตและดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งอันสิทธิ์ชี้เลขากสท.เอี่ยวถูกสอบถอนตัวออกจากคณะกรรมการแล้วอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมอัปเดตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประกาศลั่นนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดแน่โดนหนักด้านปปช.เตรียมเรียกข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบเพิ่มจากมหาไทยแนะท้องถิ่นชะลอการบรรจุ

0: จุล็อตที่เหลือรอเรื่องชัดเจนก่อนขณะจากพิชิตและดร.วินให้การปฏิเสธตำรวจหิ้วตัวฝากขังส่วนทรงศักดิ์ชี้สอบคดีทุจริตเข้าท้องถิ่นควรทำให้เร็วและชัดเจนด้านรังสิมันโรมหวั่นจับได้แค่ปลาสิวปลาส้อยและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามยันทำตามหลักฐานขณะที่กสทส่งรายชื่อให้กรรมการกลางพิจารณามีมติวันที่23กรกฎาคมนี้อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตและนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินไปฝากขังศาลอาญาหลังเบิกตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างยืนกรานปฏิเสธค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะกสท.เคาะเลิกบรรจุ 5,800 มติกสท.ชงชื่อข้าราชการ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางสั่งเพิกถอนบรรจุ23กรกฎาคมนี้นายกมานั่งประธานเองปลัดมท.ชี้3กลุ่มใบคะแนนผิดปกติชัดมีอัพคะแนนทั้งที่สอบตกและเพิ่มคะแนนติดท็อปและสแกนไม่ชัดมั่นใจผลกรรมการกลางไม่ขาดกสท.แน่อนุทินตั้งโต๊ะแถลงร่วมตำรวจหลังจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบยันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหึ่มนักการเมืองเอี่ยวต้องลงโทษ 2-3 เท่าเล็งปรับTOR ใหม่ขึ้นแบ็คลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำรังสิมันจี้หนูตั้งคนนอกสางโกงสอบท้องถิ่นวันสอบกันเองได้แค่ปลาสิวปลาส้อยตัวใหญ่รอดค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อกลางดึก12กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ความว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New นะคะสังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายราย33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้รอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทเผ ผยกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขณะเหยื่อโรงเบียร์นาลาพร้าวดับเพิ่มรวม33ศพผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟมอบร่างไร้วิญญาณให้ญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาขณะวิศวกรรมสถานตรวจพบรอยไหม้เพดานเป็นวงกว้างและมีภาพด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
8: ครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนานกว่า3ชั่วโมงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณได้มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น33คนแล้วครับและก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงอย่างสงบในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ที่77คนแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว43คนและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก29คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ถึง17คนครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วถึง96ปากทั้งเจ้าของร้านพนักงานญาติผู้เสียหายและผู้เชี่ยวชาญด้านผลการวิเคราะห์จากภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวครับที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานชิ้นสำคัญระบุเวลาชัดเจนโดยเมื่อเวลาประมาณ 5:49 นาทีเริ่มปรากฏกลุ่มควันหนาทึบบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นเพียงแค่15วินาทีก็เริ่มเกิดเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกโหมอย่างรวดเร็วไปยังทั่วทั้งอาคารภายในเวลาประมาณ 5:50 นาทีซึ่งระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มมีควันจนกลายเป็นทะเลเพลิงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพบว่าหลังจากโรงเบียร์แห่งนี้เปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังในการใช้ไฟฟ้าในร้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยขอเพิ่มจากเดิม30/100แอมป์นะครับขึ้นเป็น200แอมป์แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบหรือว่าติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านเอกสารซึ่งทางตำรวจได้ประสานขอเอกสารดังกล่าวมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าจนเกินพิกัดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นการประกอบกิจการโดยผิดกฎหมายบอกว่าร้านนี้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเป็นเพียงร้านอาหารครับแต่ว่ากลับเปิดให้บริการเกินเวลาไปถึง 2:00 ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตจตุจักรก็แจ้งให้ประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค4หุ้นส่วนปลัดมท.รับลูกนายกหรือกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนส่วนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยครับ
0: มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติสำคัญในการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศโดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า2หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะ ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะเฮ อุ้มค่าไฟ3บาท200หน่วยแรกเริ่มบินสิงหาคมยังอั้นราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโต 2.3% นายกนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกพช.ไฟเขียวผ่าตัดใหญ่โครงสร้างค่าไฟทั้งระบบอุ้ม

0: เปอร์เซ็นต์ไม่ดีแต่ไม่แย่จับตาหนี้เสียและเงินเฟ้อหลังสงครามกลับมาเดือดค่ะ
1: ครับมาตามต่อเรื่องของขบวนการจ้างพ่อทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเดินหน้าตรวจสอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการตรวจสอบกลุ่มขบวนการว่าจ้างชายไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อกระทำการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างด้าวชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากการแกะรอยทางทะเบียนราษฎร์ครับก็พบความผิดปกติอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดการออกใบรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลไปจนถึงการออกสูติบัตรและทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าเรียกดูข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าหากผลการสอบสวนพบว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรรายใดรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลทันทีด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล2แห่งแรกเบื้องต้นก็พบชื่อเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยและตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้ว4รายโดยมาตรการหลังจากนี้ครับสบส.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งที่เหลือนะครับในลักษณะเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เคสซึ่งแม่เป็นต่างชาติแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับหรือว่าตรวจ DNA หากพบว่าไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆและเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จจะประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้มาโดยมิชอบทันทีพร้อมกันนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่โดยจะบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่อ้างเป็นพ่ออย่างเข้มงวดก่อนออกเอกสารการแจ้งเกิดนะครับในขณะเดียวกันที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แถลงข่าวตอกย้ำเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่ากระบวนการต้มตุ๋นสัญชาตินี้เป็นผลมาจากการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีมูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนสูงกว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนและเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าภรรยารายนี้มีบุตร3คนซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนายปิยรัตน์ยังได้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดเมื่อปี66มาแสดงต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพระราม9ซึ่งความผิดปกติในเอกสารก็คือสัญญาการแจ้งเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับปรากฏลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งลงนามรับรองเองทั้งหมดถึง2จุดโดยชายไทยที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อทิพย์ในเอกสารฉบับนี้พบว่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวจำนวนมากส.ส.ปิยรัตน์นะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้เร่งแสดงความชัดเจนว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กเหล่านี้แล้วจะมีการมาตรการรับรองและก็ผลักดันเด็กที่มาจากการสวมสิทธิ์เหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับสทสอบ6โรงพยาบาลเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์จ่อผิดออกเอกสารเท็จสทจับมือตำรวจเร่งสอบ6โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์นำไปสู่การได้สัญชาติไทยของเด็กต่างด้าวชาวจีนย้ำยังไม่ได้ข้อสรุปโรงพยาบาลกระทำผิดหรือไม่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกองค์เพีย
5: ใช้ตราฉลากทองไงเหน
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ทุก
4: โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้า

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องการเมืองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเท้งยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุ่มเพียบเท้งประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตจี้เสี่ยหนูไปจีนต้องใช้โอกาสหารือแก้ปัญหาทั้งทุนเทามลพิษชายแดนไทยเขมรอัดนายกทำงานสุดล้มเหลวมหาดไทยปัญหาเพียบเพราะมีมท.1พาร์ทไทม์ไม่ได้กำกับดูแลงานเข้มข้นถามรู้ปัญหาแต่ไม่กล้าแก้หรือตัวเองกับบริวารเกี่ยวข้องกับทุจริตสิทธิโชติกกต.แย้มคดีหัวสว.น่าจะลงมติสิงหาคมหัวบางจังหวัดไม่ทำให้กระบวนการเสียทั้งหมดคลิปต่างๆถูกเปิดเผยอยู่ในสำนวนแล้วบอกประชาชนคาดหวังได้เพราะกกต.มีไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่การเมืองและกกต.ทุกคนเป็นคนดีใช้ดุลพินิจเหมาะสมแน่นอนค่ะ
2: ครับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับบอกว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินจาก DSI และปปง.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.ไม่ได้มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแต่ยอมรับว่าคดีนี้พยานหลักฐานได้ยากเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยและต้องปกปิดชื่อพยานเพื่อความปลอดภัยทางนี้กกต.ก็คาดว่าจะสามารถลงมติชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยกระบวนการตามกฎหมายก็มี2ขั้นตอนคือหากหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากหลักฐานไม่ถึงขั้นอาญาถ้าว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดจริงกกต.ทั้ง7คนก็จะมีดุลพินิจส่งเรื่องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเด็นนี้กกต.ลั่นสิงหาคมสรุปหัวสว.เลขาวิปวุฒิโวยไอติมยันบริสุทธิ์อดได้ค่าอุดมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเรื่องของคดี Forex ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global โยงคดี Forex ไปสอบสวนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะและขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงตี2นะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของทีมแชมป์โลกอีกครั้งหลังพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองกลับมาแซงเอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1แบบสุดดราม่าคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จนะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีลุ้นป้องกันแชมป์รวมถึงคว้าแชมป์โลกสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ก็จะเข้าไปดวลกับสเปนวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับยกระดับระบบ CCTV ชายแดนใต้สู่มาตรฐานเดียวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้เป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งพื้นที่โดยพลโทวนัทลักษณะสิรินะครับผอ.สำนักงานข่าวกรองกอรมน.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบูรณาการระบบ CCTV ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและศูนย์ CCTV ในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและอุปสรรคจากการใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานในการใช้งานระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเอกภาพนอกจากนี้ยังได้ร่วมทดสอบระบบควบคุมสั่งการณศูนย์ CCTV สภ.หาดใหญ่ให้ดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21:00 นของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธทานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วน

0: ้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: วันนี้พร้อมนำหลักฐานเสื้อเกราะที่สวมใส่ในคืนวันเกิดเหตุมอบให้ตำรวจด้วยแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อก่อนจะเข้าห้องสอบสวนทันทีด้านพันตำรวจเอกสดาวุฒิบุตรดีผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหมวดนัดประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจเองน่าจะเห็นจากข่าวเบื้องต้นจะสอบสวนและแจ้ง3ข้อหาได้แก่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่มีใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารประกอบกับตัวเครื่องวิทยุผิดกฎหมายและข้อหาให้ข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจจากกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วนกรณีเสื้อเกราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าที่เจ้าตัวใส่นั้นเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือไม่หากเข้าข่ายเป็นเสื้อเกราะยุทธภัณฑ์จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยทั้งนี้หลังจากแจ้งข้อหาแล้วเนื่องจากเจ้าตัวมามอบตัวเองจึงไม่ต้องทำสัญญาประกันตัวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MPOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
9: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามได้13
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
16: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
17: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
18: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
20: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัววันนี้เราเจอกันเป็นวันรวยหลายคนจะเป็นเศรษฐีใหม่กันแล้วด้วยต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มาทำงานในวันนี้กันด้วยนะคะเราเจอกันพฤหัสบดี16กรกฎาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมปังปอนดูแลคุณนะคะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้จะมีเพลงเพราะมีเรื่องราวต่างๆพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้อยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนเข้ามาให้กำลังใจกันนะคะ0394714444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรี1ชั่วโมงแรกยังมีเพลงเก่าๆให้คุณได้ฟังย้อนวัยกันด้วยค่ะอยากจะฟังเพลงช้าเพลงเร็วก็แล้วแต่ทักทายพูดคุยมาได้เลยนะคะเมื่อวานหลายพื้นที่ของจันทบุรีมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นงานของกินนะคะหรือว่ามีงานแถลงข่าวที่หลายคนก็ได้ติดตามกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่นำกีฬานะคะมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยและแน่นอนว่าในช่วงข่าวเที่ยงเดี๋ยวมีมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ปังปอมมีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่ค่ะ
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Hot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M Kwan Chan 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงนี้แน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในช่วงของการดูแลสุขภาพช่วงนี้นะคะปังปอนบอกไว้เลยนะว่ามีเรื่องราวดีๆมาบอกกันด้วยในการดูแลตัวเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนบอกว่าเวลามาทำงานอาจจะไม่ค่อยสดชื่นนะคะสมองมันไม่ค่อยโลดแล่นเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเขามีผลงานการวิจัยของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำนะคะให้คุณกินปลาที่มีไขมันดีประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสองครั้งค่ะกินปลาเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีสมองที่สดใสมีหัวใจที่แข็งแรงนะคะนอกจากการกินปลาแล้วเนี่ยในส่วนของนะคะเมล็ดพืชอื่นๆก็สำคัญมากเลยอย่างวอลนัทหรือว่าเมล็ดเจียก็มีผลงานการวิจัยนะคะที่เขาบอกว่ามีโอเมก้า3เนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งโปรตีนวิตามินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสมองของเราเนี่ยให้พร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะนอกจากนี้นะคะเมนูจากไข่ทุกเมนูเลยช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีนะคะแต่หลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจนะคะว่าถ้าคุณเป็นโรคในส่วนของไขมันในเลือดสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตแบบนี้จะกินไข่ได้ปริมาณสักเท่าไหร่ลองปรึกษาคุณหมอหรือว่านักโภชนาการดูนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายคนบอกนะคะว่าอยากจะมีสมองสดใสแบบนี้ตอนเช้าๆเลือกทานเป็นปลาชนิดต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้สุขภาพสมองของเราดีขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้นั่นเองค่ะ
0: M ขอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอัมภัยคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวรรษอายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวรรษหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวรรษได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นของวันเดียวกันนายสัตวรรษรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: พี่ๆเคยสังเกตไหมคะหลังฝนตกดินยิ่งแฉะยิ่งเหยียบยิ่งแน่นแบบนี้รากพืชจะอยู่ยังไงเมื่อดินแน่นและอุ้มน้ำอ่ะช่องว่างอากาศในดินก็จะลดลงทำให้รากพืชทำงานได้ไม่เต็มที่และต้นก็อ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้นค่ะอาจารย์บุญบางเขนจึงพัฒนาต้นวัวดินปูเพื่อช่วยให้ปรับสภาพดินเหนียวหรือดินที่อัดแน่นให้ดินร่วนโปร่งระบายอากาศได้ดีขึ้นจากการสาธิตจะเห็นว่าดินที่จับตัวแน่นๆค่อยๆแตกตัวและสามารถคุ้ยได้ง่ายขึ้นหลังจากการใช้งานเมื่อดินมีสภาพโปร่งขึ้นรากก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญและสามารถดูดน้ำกับธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีใช้ผสมต้นวัวดินปู50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วฉีดพ่นหรือราดลงดินในบริเวณที่ต้องการใครที่กำลังเจอปัญหาดินนึ่งดินเหนียวหรือดินระบายอากาศได้ไม่ดีต้นวัวดินฟูของทางเกษตรบางเขนเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการจัดการสภาพดินที่น้องเอ็มอยากแนะนำค่ะบายบาย
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุก

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotton ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะอย่างที่บอกไปใครที่อยากจะมีสมองที่สดใสบลิ้งบลิ้งไบรท์ในตอนเช้าๆแบบนี้ลองเลือกเปลี่ยนอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากๆมาเป็นอาหารที่มีโปรตีนในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นอกไก่นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาหารที่หลายคนบอกว่าหาทานได้ง่ายราคาไม่ได้แพงมากค่ะโดยเฉพาะปลานะคะอย่างปลาจาระเม็ดค่ะนำไปนึ่งไปทอดนะคะจะเป็นนึ่งบวยเป็นนึ่งซีอิ๊วนะคะหรือจะเป็นปลาทูคลุกกับข้าวในตอนเช้าๆใส่ซอสลงไปหน่อยอร่อยแน่ๆเลยคุณผู้ฟังทำอาหารได้หลากหลายจะเอาไปนึ่งไปทอดไปทำต้มยำทำน้ำพริกปลาทูเอาไปทำน้ำพริกกะปิก็ได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีขายปลาทุกชนิดแบบนี้ง่ายๆในตอนเช้าจะทานกับข้าวสวยข้าวกล้องข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะหรือจะเลือกเป็นปลานิลนำไปทอดก็ได้นะคุณผู้ฟังทานในตอนเช้าๆแบบนี้หรือจะนำไปราดพริกไปนึ่งซีอิ๊วไปนึ่งมะนาวหรือจะทำในช่วงปลายสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ดีมากๆเลยนะคะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ะพูดถึงปลานี่มีหลากหลายชนิดเลยอย่างปลาซาดีนเป็นแหล่งรวมอาหารที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสารอาหารต่างๆมากมายวิตามินดีของเขาค่อนข้างสูงค่ะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายบำรุงหัวใจหลอดเลือดรวมถึงปรับสมดุลระบบย่อยอาหารของคุณให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปมีแคลเซียมที่ดีต่อร่างกายบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงแล้วยังช่วยควบคุมการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติโดยเฉพาะเซลล์สมองค่ะทานเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคุณผู้ฟังจะช่วยทำให้สมองที่มันตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยค่อยๆดีและสดใสขึ้นได้นะคะมีหลากหลายเมนูค่ะที่ทำมาจากปลาซาดีนลองดูนะคุณผู้ฟังนำไปทำต้มยำนะคะหรือว่าจะนำไปทอดหรือใครที่ทานเป็นปลากระป๋องนะคะสามารถแปรรูปไปเป็นยำหรือคุณจะเอาไปทำเป็นน้ำในส่วนของน้ำยาขนมจีนก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serveสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังคิงขีปนาวุธเวลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่สี่แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ใน ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
13: M-Cot New Jan

FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: วงนี้หลายคนนะคะคงจะตามหาเมนูเด็ดๆเมนูอร่อยอร่อยร้านขึ้นชื่อในจันทบุรีช่วงนี้ปังปอนมาแนะนำอันนี้ดีกว่าคุณฟังเป็นแกงเขียวนะคะของดีเมืองจันแกงพื้นบ้านที่ต่างจากแกงเขียวหวานทั่วไปนะจะมีลักษณะคล้ายๆแกงป่าไปผสมกับแกงคั่วน้ำไม่ได้เยอะค่ะมีความขุกขิกนะคะรสชาติเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงสีเขียวจากพริกนั่นเองค่ะเป็นพริกขี้หนูสีเขียวๆล้วนเลยค่ะแล้วในตัวแกงนะคะเขานิยมใส่ปลาหมอเทศใส่ใบยี่หร่าเพิ่มความหอมเข้าไปบางคนเนี่ยบอกนะคะว่าเอาเนื้อปลาลงไปค่ะเคี่ยวจนน้ำแกงเขาซึมเข้าไปในเนื้อก่อนจะเติมใบยี่หร่าเพิ่มความหอมร้อนแรงเข้าไปกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรสมากๆเลยนะคะถือว่าเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นที่เข้ามาอยู่ใน1ในเมนูที่หลายคนต้องไปโหวตกันค่ะ3เมนูด้วยกันนะคุณผู้ฟังจะมีแกงเขียวที่เล่าให้ได้ฟังนะคะหมูขยำระกำจันเมื่อวานเนี่ยเล่าไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องของข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มค่ะโดยเขาจะมีการเปิดโหวตในวันพรุ่งนี้17-31กรกฎาคมที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีคุณผู้ฟังนะคะชอบเมนูไหนไปโหวตกันได้1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดจันทบุรีจัดเป็นปีที่4แล้วกับวันนี้นำเสนอเป็นแกงเขียวของเมืองจันทบุรีนั่นเองค่ะ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้พาทุกคนเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันดีกว่าไปหาเรื่องเมาส์เหล่าดาราแต่รอบนี้เป็นเรื่องดีๆนะคุณผู้ฟังต้องขอแสดงความยินดีกับน้องปลายนะคะลูกสาวของปูเด๋อเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะนาทีนี้บอกเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนที่ได้เห็นภาพนะคะก็น้ำตาซึมปื้มปิ่มไปกับภาพที่ได้เห็นกันค่ะนักแสดงตลกนะคะเด๋อดอกสะดาวตอนนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เขามีประเด็นนะคะแล้วตอนนี้ก็ป่วยติดเตียงอยู่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังก็ต้องยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปลายเขาเรียนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็เอาปริญญามาให้คุณพ่อได้ชื่นชมข้างเตียงหลายคนเห็นภาพแล้วปลื้มปิ่มยิ้มตามกันค่ะแล้วก็หลายคนบอกนะคะว่าน้องปลายเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าตัวบินลัดฟ้าไปเรียนกันที่สาธารณรัฐเช็กค่ะโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากลด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาล่าสุดเรียนจบแล้วกลับมาพร้อมปริญญาหมวกปริญญาชุดปริญญาให้คุณพ่อเด๋อได้ชื่นใจด้วยนะคะความเก่งของน้องไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองนะคะกลับมาเมืองไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานแบบจริงจังค่ะไปฝึกงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านงานมาเป็นเครื่องยืนยันแล้วนะว่าน้องมีความตั้งใจมีความสามารถได้รับการยอมรับเรื่องของความสำเร็จในครั้ง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่ มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time ช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลกัน1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักทานอาหารเที่ยงกันนะคะวันนี้ดีเจอ้อมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนี้นะคะก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีค่ะวันนี้ต้อนรับคุณเข้าสู่รายการด้วย2เพลงฟังสบายๆนะคะ No Matter What ผลงานเพลงของบอยโซนแล้วก็เพลงแรกก็คือ I'm Yours เสียงร้องของเจสันบราสนั่นเองค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
0: ช่วงนี้ดีนะคะฝนไม่ค่อยตกตอนกลางวันจะทำให้เราเดินทางไปทำงานหรือว่าไปธุระป่าปังที่ไหนเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายกันสักนิดนึงฝนไปตกตอนกลางคืนนะคะก็ทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ชอบฝนเท่าไหร่ฝนตกตอนกลางคืนฟ้าแลบฟ้าผ่าเข้าไปอีกยิ่งทำให้นอนไม่หลับเลยนะคะยังไงก็ขอให้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่ดีของทุกๆคนในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ดีเจอ้อมมีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะในช่วงของ Soft Music Time แล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่ารอบโลกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยด้วยค่ะ

0: Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
1: คนอาจจะเคยเจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรแล้วก็ไม่ค่อยโตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกแล้วก็ผลก็ยังไม่ติดอีกด้วยเจอปัญหาแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ดูจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะส่วนการใช้งานง่ายมากเลยค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรนะคะเอาไปฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยดินปรับมาอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา699บาทค่ะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่านะคะโทรไปได้เลยด่วนๆเลยค่ะโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
1: รอบโลกรอบโลกวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะตอนนี้นะคะข้าราชการในกรุงโตเกียวค่ะสลัดสูททิ้งหันมาใส่กางเกงขาสั้นทำงานเพื่อสู้กับคลื่นความร้อนกันแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะอุณหภูมิอากาศที่กรุงโตเกียวเนี่ยอากาศกำลังร้อนมากๆเลยเมื่อวานนี้นะคะก็เมื่อวันศุกร์เนาะอากาศพุ่งแตะที่34ถึง35องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวค่ะที่ศาลาว่าการกรุงโตเกียวเขาก็เลยผ่อนปรนกฎระเบียบการแต่งกายสนับสนุนให้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบมาทำงานได้นะคะภายใต้โครงการโตเกียวคูลบิสเพื่อที่จะเป็นการรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะสภาพอากาศที่กรุงโตเกียวเนี่ยทั้งร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของทางญี่ปุ่นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยค่ะจะต้องแต่งกายกันด้วยชุดสูทสากลเต็มยศเลยนะคะใส่สูทผูกไทยแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยต้องเต็มยศแบบนี้เลยนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เล่าไปว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะสำนักงานท้องถิ่นในกรุงโตเกียวสาราว่าการกรุงโตเกียวเนี่ยค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายมาให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อยืดโปโลก็ได้เสื้อยืดรองเท้าผ้าใบกางเกงขาสั้นเลือกสวมใส่ได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่เลยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ไม่ร้อนมากเกินไปจะได้ใช้ชีวิตจะได้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการลดความต้องการใช้พลังงานลดการใช้ไฟฟ้าลดการเปิดเครื่องปรับอากาศได้ด้วยนะคะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
1: พูดถึงเรื่องอากาศร้อนๆแล้วก็เลยอยากจะเลือกเพลงที่มีความเป็นซัมเมอร์นิดนึงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้เลือกเป็นเพลงนี้มาให้คุณได้ฟังกันค่ะ Summer Holiday ผลงานเพลงของ Cliff Richard ค่ะ

ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทซิลเคอร์เทนแอนด์ดิโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบกันแล้วใน5สาขารางวัลค่ะตอนนี้เราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันบ้างว่ามีใครบ้างนะคะเผื่อว่าใครเป็นมีนักแสดงหรือนิยายที่ชื่นชอบจะได้โหวตกันได้ถูกนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะเป็นกลุ่มของ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เปล่าเสน่ห์นะคะ G1 จีนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมค่ะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขาN2 พิษรัก N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ N4 สามีบ้านนอกและ N5 not the best but still good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครอยู่ด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือว่าจะโหวตผ่านทาง

0: ันทบุรี24ชั่วโมง
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: 7:57 ดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะกลับมาเจอกันในรายการ Soft Music Time ได้ใหม่พรุ่งนี้11 โมงจนถึงเที่ยงค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสถให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่ยืมในการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
0: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
1: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็น

0: เงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเฟิร์นไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ 9:10 นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระพิธรรมต่อหน้าแท่นพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือในหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
1: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืน มีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้การสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมครัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
2: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรถแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และBond Connect Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12นาฬิกา20นาทีพักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงแล้วก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเหลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา3339มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทั้มนะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกษาปณ์ของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่า รูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตาประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุกขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามและก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งจีนครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำสองประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
7: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: 12:30 น. เป็นต้นไปครับจนถึง 13:00 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันผมเอกชัญญวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสัจจิรัตน์ครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันในช่วงเวลาตรงนี้นำเสนอข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนข่าวคราวกิจกรรมหรือว่าจะเป็นบรรยากาศของการจัดงานในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของจันทบุรีของเราหลังจากที่สักครู่นะครับก็ก่อติดข่าวคราวสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับคราวนี้มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นจันทบุรีของเรากันบ้างนะครับว่ามีข่าวคราวอะไร วันนี้ก็ผมจันทิวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับน้องปองปอนติดภารกิจไปนะลงพื้นที่บันทึกแล้วก็ถ่ายทำรายการ MCOT Green Market นะฮะก็นะยังส่งเสียงเจ้าๆในรายการเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ผมเองก็ติดภารกิจนะไปร่วมงานแถลงข่าวของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะครับก็เลยไม่สามารถมานะทำหน้าที่ในห้องส่งได้นะครับแต่ก็ยังมีข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้มีข่าวคราวอะไรกันบ้างในช่วงแรกไปติดตามจากน้องปังปองกันก่อนนะครับแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้มาก็ยังส่งเสียงมาเจ้าเจ้าพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจครับ
9: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
4: ์12:30 นปังปอนกลับมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ติดภารกิจในการลงพื้นที่ไปทำรายการ MCOT Green Market ให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะอัตลักษณ์วิถีชีวิต

0: ิตรวมถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการ MCOT Green Market วันนี้ก็เลยขออนุญาตนะคะ1วันค่ะแต่ยังคงทำหน้าที่ส่งเสียงข่าวต่างๆนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบเหมือนเช่นเคยแม้ว่าจะติดภารกิจในช่องทางอื่นๆนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันก่อนเลยคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้ติดตามกันนะคะในเรื่องของสสจ.จันทบุรีเขามีการประกาศรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนของจันทบุรีเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกแล้วหลายคนรอติดตามกันด้วยนะคะว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เรามีคุณสมบัติที่พร้อมมากๆอยากจะสมัครร่วมงานในครั้งนี้ค่ะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเปิดรับสมัครบุคคลในการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลชุมชนค่ะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิและดูแลพี่น้องชาวจันทบุรีเชิงรุกถึงชุมชนกันเลยคุณมีบทบาทหน้าที่สำคัญแบบนี้ค่ะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านไปติดตามสุขภาพไปบันทึกข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลประสานงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ค่ะเปิดรับสมัครกันแล้วนะคุณผู้ฟัง 15-31 กรกฎาคมค่ะที่ห้องประชุม3ชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีคุณสมบัติแบบนี้เลยค่ะวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหากเป็นด้านสุขภาพหรือพยาบาลจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษค่ะอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039-311-166ต่อ211และ212มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนจันทบุรีด้วยกันนะคะคนสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะพาคุณผู้ฟังเดินทางกันต่อเลยนะคะไปที่สำนักงานพาณิชย์ของจันทบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกันเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ประหยัดมากๆเลยนะคะณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านทุกท่านทั้ง10อำเภอในพื้นที่ของจันทบุรีเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 ถึง 4:30 ตอนเย็นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบไปด้วยสินค้า House Brand นะคะแล้วก็เป็นห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์นะคะหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะยังมี CJ Mall มีสินค้าแบรนด์ต่างๆที่เขามีโปรโมชั่นต่างๆมาวางจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยนะคุณผู้ฟังและทุกท่านสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะโดยเขามีการจัดปฏิทินการจัดงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพในการกำหนดนะคะจัดทุกวันศุกร์เลยรวมทั้งสิ้นเนี่ย7ครั้งค่ะเดือนกรกฎาคมเริ่มวันศุกร์ที่3 17และ31กรกฎาคมนะคะส่วนเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ที่14และ28เดือนกันยายนในวันศุกร์ที่11และ25ค่ะท่านไหนสนใจอยากจะไปลงพื้นที่ไปหาของถูกของมีคุณภาพดีแบบนี้พรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันได้เลยค่ะที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านทุกท่านทั้ง10อำเภอเลยนะคะไปต่อกันดีกว่าที่เทศบาลจันทนิมิตค่ะออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการสุขภาพถึงชุมชนกันเลยทีเดียววันนี้ยังมีเวลาว่างนะคุณผู้ฟังที่จะเตรียมตัวกันนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ17กรกฎาคม 8:30 เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวกันไปด้วยค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นพรุ่งนี้ค่ะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรีตรงจันทนิมิตนะคุณผู้ฟังเขามีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพของทั้งผู้สูงอายุเองหรือว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะก็สามารถไปใช้บริการเบื้องต้นกันได้เลยค่ะตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการจ่ายยาให้ด้วยนะคะคัดกรองในเรื่องของเบาหวานความดันค่ะใครที่จะไปตรวจนะคะตรวจเลือดเนี่ยก็อย่าลืมงดน้ำงดอาหารหลัง2ทุ่มกันด้วยนะไม่เพียงแค่ตรวจคนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟัง บ้านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวคุณพาน้องๆไปได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในน้องหมาน้องแมวค่ะให้คำปรึกษาเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนอกจากนี้ใครปวดเมื่อยบ้างไหมคะวันศุกร์เตรียมตัวให้พร้อมเลยไปนวดกันค่ะมีบริการนวดเพื่อสุขภาพมีบริการตัดผมด้วยใครที่ยังไม่หล่อไม่สวยนะคะไปงานนี้รับรองว่ามีสุขภาพดีพาน้องหมาน้องแมวไปแล้วเนี่ยสุขภาพก็ดีเช่นเดียวกันแถมยังได้ตัดผมสวยๆหล่อๆกันด้วยนะคะนอกจากนี้มีบริการให้คำปรึกษาการขออนุญาตก่อสร้างการติดต่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรค่ะนอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่กันด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว17กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งถึงบ่าย3ที่วัดไผ่ล้อมพระรามหลวงหมู่ที่6ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีไปเจอกันได้นะคะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารประจำวันนี้กันที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคมนี้จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะคะศุกร์ที่17กรกฎาคมค่ะเจอกันได้เลยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ60ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลาเที่ยงตรงนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณนั้นอยากจะร่วมกันทำบุญในเรื่องของการบริจาคเลือดเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีอย่าลืมติดบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกันไปด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393191616นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กับปังปอนอัปเดตกันในช่วงแรกนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังลาไปก่อนค่ะขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจันยวัฒน์ดูแลคุณผู้ฟังด้วยนะคะปังปอนไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
2: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมกับข่าวคราวเรื่องราวต่างๆขอบคุณแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับหลายๆหน่วยงานหลายๆกิจกรรมที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับคุยข่าวเช้าจันทิเราก็จะนำมาพูดคุยนำเสนอประชาสัมพันธ์เพราะว่าข่าวสารต่างๆนั้นเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผมยังมีข่าวคราวนะครับผมที่เป็นกิจกรรมดีๆที่จันทบุรีของเราเป็นข่าวที่เมื่อวานนี้ผมไปร่วมงานนะแถลงข่าวก็ต้องบอกว่าเรื่องของดีจันทบุรีของเรามีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นก็เป็นงานจันอวดดีนะทอทอเขาจัดได้ต้องบอกว่าโอ้โหนะหน้าฝนแต่บรรยากาศในช่วงหน้าฝนนี่ก็ฟินไปอีกแบบแต่คราวนี้เป็นกกท.นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีของเรานี่แหละนะที่ถือได้ว่าในตอนนี้ทางกกท.นะจับมือกับทางด้านของจังหวัดจันทบุรีของเราจัดกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะฮะก็คือการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อวานมีการแข่งขันมีการแถลงข่าวนะฮะที่ห้างเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับถึงการจัด Z Sports Tourism Festival 2026ยกระดับเมืองกีฬาแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ชั้น2จันทบุรีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมการกีฬานะฝ่ายส่งเสริมกีฬาพร้อมด้วยนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมต่อสื่อมวลชนโดยยืนยันความพร้อมในการจัดงานครั้งใหญ่นะเพื่อเป็นการผลักดันจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยสู่การเป็นเมืองกีฬาแล้วก็เมืองท่องเที่ยวคุณภาพนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ทั้งการแข่งขันนะฮะมวยไทยอาชีพนะวิ่งมินิมาราธอนบาสเกตบอล 3x3 นะรวมถึงการแสดงกีฬาสาธิตประเภทกีฬาเชียร์นะพร้อมกิจกรรมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์โปนะที่มีการรวบรวมสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรีของเราตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายสำหรับทุกช่วงวัยด้วยนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปินชื่อดังที่จะมา สร้างสีสันแล้วก็ความบันเทิงนะตลอดการจัดงานต้องบอกว่าดังจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์แรกครับก้องห้วยไร่นี่เบอร์ที่2เป็นผลไม้ที่จันทบุรีที่มีชื่อเสียงก็คือลำไยนะแต่มีนามสกุลด้วยลำไยไหทองคำก้องห้วยไร่ลำไยไหทองคำแล้วก็อีก1วงครับ Paradox นะครับผมเพื่อที่จะนะมาสร้างความบันเทิงตลอดงานที่บริเวณลานนะของห้างเซ็นทรัลงานนี้ฟรีนะฟรีครับนะฮะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดำเนินการภายใต้แนวทาง BCG Model เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่นะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะแล้วก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จันทบุรีนะเพิ่มการใช้จ่ายนะในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจันทบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างสวนสุขภาพเนี่ยนะสวนสาธารณะทุ่งนาเชยชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์อัสนวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรมนนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆน้ำตกภูเขาทะเลสวนผลไม้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับทางกกท.เองก็ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะดึงดูดบรรดาทั้งนักกีฬานักท่องเที่ยวนะแล้วก็ผู้ติดตามทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งกระจายนะการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองนะเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนอกจากนะการแข่งขันกีฬาแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของนะอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะงานนี้ชมฟรีนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะหรือว่าอย่างหลายคนก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วก้องห้วยไร่มาวันที่25นะวันแรกนี่คือน้องลำไยไหทองคำ24ฮะนะแล้วก็25ก้องห้วยไร่26นะ Paradox นะครับที่เซ็นทรัลจันทบุรีงานนี้เข้าชมฟรีนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจันทบุรีของเราด้วยนะครับผมก็เป็นข่าวแรกซึ่งเมื่อวานนี้ผมเองก็ไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับอ่ะข่าวต่อไปนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งข่าวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะเมื่อวานวันที่15นะจะหมดเขตละนะสำหรับการเปิดลงทะเบียนนะครับของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแทนจากนะผู้ประกอบการก็ดีแม้ว่าสำนักงานประกันสังคมนะครับผมจะเปิดให้ลงทะเบียนนะใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ส่งผลทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมีมติขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20นั่นคือขยายเวลาออกไปอีก5วันวันนี้ก็วันแรกนะจาก15ก็ไปถึงวันที่20ก็คือวันจันทร์หน้านะครับนะ20กรกฎาคม2519นะครับรวมทั้งขยายการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้มีสิทธิ์นะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงอย่างมากขึ้นนะครับสำนักงานประกันสังคมเปิดให้นายจ้างและก็ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ประกันตนสามารถที่จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus แล้วก็ระบบ e-sale service นะส่วนนายจ้างสามารถที่จะดำเนินการผ่านระบบ e-serviceบนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็คือ www.sso.go.th นอกจากนี้ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะฮะหรือว่าจะเป็นจังหวัดสาขาทั่วประเทศสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะก่อนที่นะมีการประกาศให้มีการจัดเลือกตั้งแล้วก็ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนนะภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งต้องลงทะเบียนนะใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดนะครับทั้งนี้เพื่อความนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดรูปแบบการ จัดหน่วยเลือกตั้งในลักษณะ1อำเภอนะอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนั่นคือ1อำเภอต้องมี1หน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าการเลือกตั้งนะคณะกรรมการประกันสังคมครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยในการนี้นะฮะทางสำนักงานประกันสังคมก็เชิญชวนนายจ้างนะผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมคัดเลือกนะตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถนะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะ

ไปอีก5วันจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ที่สายด่วนประกันสังคม24ชั่วโมงครับ1506ครับ1506หรือว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมนะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าในตอนนี้เราเองก็ออกอากาศเนี่ยออนไลน์ไปทั่วโลกเหมือนกันทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางเพจนะอสมทจันทบุรีนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์นะฮะยังมีข่าวคราวจากอสมทนะก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วนะสำหรับกิจกรรม Y Entertain Award 2026นะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนส์นะ and the golden lotus นะครับบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรางวัลแรกครับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะครับ Y 1 Tutor ยิม Y 2 Poo Powell Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 Ling Om นะครับรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ครับ B 1 เก่งฮาริสนะฮะ B 2 Powell นเรศB3 พีทนะวัสุทร B4 ภูกฤตินนะแล้วก็ B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับรางวัลที่3ครับสาขา Prince of Girls Love นักแสดงนำ Girl นะ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 ครับจินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยาและ G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์นะครับแล้วก็รางวัลที่4ครับ Rising Star Couple ครับคู่ชิปดาวรุ่งครับผม R1 นะฮะจินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่าและ R5 อุ้มแบมนะครับผมรางวัลสุดท้ายครับ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะครับผมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2นะครับ slash so sola slash so solam t นะครับนะแล้วก็ N2 Peace Luck นะ Poisonous Love นะครับอ่ะ N3 นะพี่ปากชอบเธอหมู่ยูสุว่าอ๋อพี่ฝากนะฮะชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะ N4 ครับสามีบ้านนอกครับ My Rustic White แล้วก็ N5 Not the Best But Still Good นะครับผมนะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards2.mcot.net นะ / โหวตนะครับผมหรือนะสามารถที่จะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน EMOS นะหรือว่า eMod นั่นเองนะครับโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ครับกิจกรรมดีๆแล้วก็ปีผ่านมาต้องบอกว่างานประกาศนี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สีสันบรรยากาศของคอนเสิร์ตกิจกรรมโชว์ต่างๆเพียบเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะผมปิดท้ายกับอีกหนึ่งกิจกรรมจากอสมทก็แล้วกันต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายคนไม่หลับไม่นอนแล้วเมื่อวานเหมือนกันนะสองคู่นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหดราม่ากันจนถึงช่วงสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของฝรั่งเศสกับสเปนนะฮะแล้วก็อังกฤษกับอาร์เจนตินาเห็นไหมฮะเราเห็นรูปแบบเกมนะเรามองว่านะการที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยเขาต้องเล่นยังไงนะเขาต้องเล่นจนวินาทีสุดท้ายไม่ใช่ว่าโอ้โหหลายๆคนเห็นบอกว่าอังกฤษพอยิงได้แล้วเริ่มปรับเกมนะปลดนะถอดกลางแล้วมาเติมหลังแล้วก็มาอุดสุดท้ายเมื่อคุณโดนบอมอย่างนี้ตลอดมันก็กลายเป็นแพ้โดนยิงในนะช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยฉะนั้นได้คู่ชิงกันแล้วก็คืออาร์เจนตินากับสเปนนะครับผมกิจกรรมดีๆยังมีนะฮะในช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในช่วงท้ายครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรด
ยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีม

0: ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนเข้าสู่แล้วก็เข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นก็ซื้อบัตรนะ Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกันลุ้นรับของรางวัลนะครับซึ่งทุกคนที่เชียร์ได้ลุ้นของรางวัลกันหมดเลยนะครับ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van จำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะฮะแล้วก็4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลครับมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้องบอกเลยวันนี้ตอนนี้เข้มข้นทุกคะแนนเราได้คู่ชิงที่3เราได้คู่ชิงชนะเลิศกันละหลายคนอาจจะสมหวังหลายคนอาจจะผิดหวังนะครับผมแต่ยังไงก็เรื่องของกีฬาก็คือกีฬาเวลาหมดลงแล้วครับผมจันยวัฒน์พลพินิจวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโอ้โหต้องบอกว่าเต็มที่เลยทีเดียวข่าวๆในสัปดาห์นี้วันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงบ่าย2โมงกลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังอีกครั้งนึงในช่วงภาคบันเทิงสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์

0: ลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงสภาโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการ

0: มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่าย ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดเตือนภัยอยู่กันในช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยแบบนี้แน่นอนว่าเจอปังปอนในช่วงบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเตือนภัยนักช็อปกันหน่อยนะ3คาถาในการป้องกันตัวเองก่อนที่คุณเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันมิจฉาชีพเขามาในทุกรูปแบบเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของร้านค้าออนไลน์มีเยอะมากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าคุณอย่าไปเชื่อเรื่องของถูกเกินจริงค่ะราคาถูกมากๆนะคะเขาบอกว่าเอามาจำหน่ายในราคาพิเศษมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆล้างสต๊อกหรือว่าโรงงานเลิกกิจการถือว่าต้องระมัดระวังให้มากเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะคะเขาก็จะมีจิตวิทยาเร่งรัดค่ะเช่นเหลือ2ชิ้นสุดท้ายเท่านะต้องจ่ายภายใน5นาทีนี้นะพอเราอยากได้ของมากๆเป็นยังไงคุณผู้ฟังรีบโอนเงินให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะแล้วเขาจะมีการแนบลิงก์ในการชำระเงินให้คุณปรากฏว่ากดเข้าไปเป็นการกดลิงก์แปลกปลอมนะคะก็กลายเป็นว่ามีข้อเสนอพิเศษต่างๆในการป้องกันแอปพลิเคชันต้องกรอกข้อมูลต่างๆโดยเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยจากมิจฉาชีพในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ใครที่อาจจะเจอไปแล้วโดนดูดเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะโทรแจ้งไปได้ที่1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นการระงับแล้วก็อายัดบัญชีของคนร้ายชั่วคราวแล้วคุณสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์กันได้เลยนะคะที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าสามารถนำหลักฐานต่างๆไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านให้เขาได้ช่วยติดตามเรื่องราวนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาแชร์กันในช่วงนี้ด้วยนะเพราะว่ามิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

้มผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotton ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

า14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทนัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิ

0: ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คนนายอันศิษย์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์ศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสท.ประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งโต๊ะเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆ

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
6: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครที่พร้อมที่จะจับมือเคียงคู่เคียงข้างเดินร่วมทางจะเจอฝนเจอแดดหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามารวมไปถึงเส้นทางตลอดเส้นทางเดินเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่ารักปอนปอนไม่โคร่ในสำหรับการเริ่มต้นครับและก่อนหน้านั้นฟังสิฟังใหม่เจริญปุระนะครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกากลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อวานนี้ภารกิจค่อนข้างจะเยอะรัดติ้วเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าไปร่วมงานแถลงข่าวของทางจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีประชุมยาวจนถึงโน่นเลย18นาฬิกานะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังครับวันนี้กลับมาแล้วรายงานตัวและหยุดเพื่อนคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ฟังได้ทั่วโลกครับผ่านแอปพลิเคชัน M คอจคอนเน็กผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจนะครับรายงานตัวเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้บรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติม039-471-444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ทางเพจอสมทจันทบุรีก็ยินดีนะครับเพลงแรกของวันนี้ใหม่เจริญปุระถูกจองมาจากสาวเหนือเจ้านะครับส่วนเพลงที่2จากจีทบุรันจันทบุรีนะฮะแล้วก็เพลงที่3นะในตอนนี้กำลังจะเปิดกำลังจะเปิดพอดีตั้งเอาไว้นะฮะก็ถูกจองมาจากทางด้านของนนท์เลยนะครับไข่มุกอันดามันใช่ไหมเขาบอกว่าเกาะภูเก็ตนี่เกาะไข่มุกอันดามันนะสวัสดีซอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับทีมงานเพื่อนๆของซอนุชทั้งเกาะภูเก็ตด้วยกันละกันนะครับในตอนนี้ส่งเพลงส่งคิวแล้วก็ทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้บรรยากาศที่ภูเก็ตแดดนะออกนะแดดออกแล้วก็บรรยากาศดีมากว่าอย่างนั้นเหมาะนะเหมาะแก่การซักผ้านะฮะ
1: Mcot Break Time
0: ที่จันทบุรีสักครู่นี้ผมเพิ่งเห็นแดดนะฮะก่อนหน้านั้นก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะและเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับผมฝนตกเดินทางขับรถขับราหน้าฝนทุกเส้นทางครับระมัดระวังแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยฝากกันแจกกันครับสำหรับเพลงนี้จะเก็บไว้เพื่อเธอครับ

็รักมากเวลาผิดหวังก็เจ็บมากครับแต่ถ้าเกิดว่าสมหวังก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะกับสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วก็มอบให้เนี่ยมันก็คุ้มค่ากับความรู้สึกทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับจะเก็บไว้เพื่อเธอครับปาร์คแอนด์แจงกันฝากถามมาจากเกาะภูเก็ตครับซ้อนด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับนะเพื่อนๆทั้งเกาะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากก็แล้วกันนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้อากาศดีนะฮะอากาศดีแบบนี้แน่นอนนะส่วนใหญ่คือถ้าอยู่ตามเกาะตามทะเลเนี่ยก็จะไปตากอากาศนะนอนอาบแดดเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนผมที่อยู่จันทบุรีฮะแดดออกปุ๊บซักผ้าปั๊บอะไรทำนองนั้นนะขอบคุณทั้งแม่กันแล้วกันสำหรับการทักทายกันหรือว่าจะเป็นแฟนรายการทางจันทบุรีทางตราดนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานทางภาคใต้นี่โอ้โหทักทายมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเลยนะฮะน้องต้นน้ำจากสุราธานีครับผมเชียงใหม่คุณสมพรเป็นไงบ้างหรือว่าจะเป็นป้าหน่อยจากบุรีรัมย์แล้วก็คุณฟ้าลิขิตฟ้าบางวันก็บอกว่าแอบฟังนะครับขอบคุณมากแล้วกันหรือว่าจะเป็นทางสุรินทร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายเพราะว่าเราออกอากาศทางออนไลน์ด้วยผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฉะนั้นอยู่ที่ไหนครับติดตามกันได้ฟังกันได้นะครับผมมีความรู้สึกดีๆข่าวสารดีๆเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดีได้ตัวดีๆเนี่ยนะก็บอกกันด้วยแต่ตอนนี้ซื้อจะทันไหมเนี่ยนะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะวงล้อของสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะเริ่มทำการหมุนกันแล้วอ่ะวันนี้16กรกฎาคมครับผมจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะฮะงวดที่ผ่านมา23ใบอยู่ในแอปเป่าตังคนเดียวที่ได้โอ้โหเหนาะๆเลยทีเดียวมั่นใจอะไรสักขนาดนั้นฉะนั้นคนที่ซื้อเนี่ยน่าจะหมดไปหลายแสนหลายหมื่นหลายแสนเลยทีเดียวนะเราตีกระเป๋ายังแค่นะฮะหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยนะก็ลุ้นทีละ5บาทคูณ5บาทเอาก็แล้วกันนะฮะมีที่ไหนลอตเตอรี่5บาทคูณ5บาทแต่ก็ซื้อไว้อยู่ประมาณ 2-3 ใบนะครับคุณผู้ฟังเองวันนี้หลายคนก็อาจจะลุ้นกันอยู่ในตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับผมและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ Your request

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut Hello One One

หนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมสำหรับเพลงนี้มานะครับผมอีกหนึ่งเพลงเพราะของคุณไก่พันนิพาครับกับเพลงขอเรียกเธอนะฮะก็เป็นเพลงคู่ที่มีความหมายดีๆแล้วความรู้สึกดีๆมอบเป็นกำลังใจนะสำหรับ

0: ทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศขอบคุณพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับสำหรับนะการเป็นพี่ลาบสื่อสารแล้วก็ส่งข่าวคราวส่งเพลงส่งข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของซอนุชนะจากเกาะภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนๆของซอนุชทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับฟังกับเรานะครับขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับการหยุ่นเพื่อนกันอสมทจันทบุรีบรรยากาศในช่วงบ่ายๆวันแห่งความหวังของทุกๆคนกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M-Cut Hit 1-1
0: เมื่อก่อนยังฝันดีนะวันนี้รู้สึกฝันแปลกๆนะสงสัยจะถูกรางวัลที่1ก็ได้อีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงเพราะครับสำหรับเพลงนี้ใจเธอใจฉันครับ

0: พอร์ตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT ฮัลโหลวันวาน

สูงเกินไปก็ไม่ดีนะฮะฉะนั้นยังไงเอาพอดีพอดีฮะเบาหวานความดันอะไรต่างๆนานาเวลามาพร้อมกันโอ้โหค่อนข้างจะวุ่นวายเลยทีเดียวนะคุณหมอนัดประจำประจำนะแล้วกินยาแต่สำหรับบางคนก็พยายามดูแลตัวเองเพียงลองใจซึ่งกันและกันครับและนี่คือความดันทุรังสูงครับขอบคุณที่จุ๊บแจงคลองนารายด้วยจากจันทบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นทุกเสียงทุกสายแล้วก็ทุกเพลงนะฮะยังมีนะเพลงจากน้องต้นน้ำที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาของลานาคามินครับไม่มีทางรู้เลยอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มหมุนวงล้อกันละบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะฮะจนถึง16นาฬิกาก็จะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะเป็นเศรษฐีใหม่ครั้งนี้และในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่ทางอสมทนะจัดกิจกรรมในช่วงของฟุตบอลโลกช่วงนี้ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจกันที่ cheer.mcot.net หลายๆคนอย่าลืมนะฮะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโหวตโดยเฉพาะในตอนนี้คู่ชิงเราได้แล้วนะฮะเราได้แล้วนะต้องบอกเลยโอ้โหสเปนเล่นฟอร์มดุเหมือนกันนะครับนะสเปนชนะทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ย2ประตูต่อ0ครับแต่คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาหยกสดๆร้อนๆต้องบอกว่าดราม่ากันหลายจุดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนะหลายๆคนที่มองการทำเกมของโค้ชก็ต้องบอกว่าเขาเล่นเพื่อแชมป์หรือว่าเล่นเพื่อที่จะพาอังกฤษกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแฟนๆก็โอ้โหหรือว่าจะเป็นทัศนคติของเหล่าบรรดานะฮะเซียนบอลทั้งหลายหรือว่าจะเป็นเหล่าบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์นะฮะทัศนคติของเหล่าบรรดาผู้บรรยายเกมกีฬาต่างๆก็โอ้โหออกมาจากทุกสำนักนี่ก็ค่อนข้างจะเสียดายแทนอังกฤษเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยอังกฤษเยอะฮะอังกฤษกว่ามากกว่าอาร์เจนตินาแล้วอังกฤษเนี่ยคือขึ้นนำไปก่อนด้วย1ประตูต่อ0แล้ววันสุดท้ายมันเล่นเกมอุดนะเพราะเล่นเกมอุดเกมรับเนี่ยก็โอ้โหเตรียมรับมือสุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยอาร์เจนยิง2ลูกรวดแล้วก็ลูกที่2มายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยเจ็บปวดแสนสาหัสนะที่ไม่สามารถที่จะแก้ตัวและแก้ไขกันได้การตั้งเกมรับนะกับนะเกมเหมือนกับครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าอาเจนนี่ก็ยังรู้สึกว่าลูกผีลูกคนเหมือนกันนะฮะอังกฤษ

0: นะฮะพยายามทำเกมแล้วยิงขึ้นได้นำได้ก่อนด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่มันมากๆมีสีสันต่างๆเยอะแยะมากมายก็ทำให้เห็นหลายๆอย่างนะของการวางเกมหรือว่าจะเป็นในส่วนของสปริตของผู้เล่นอาร์เจนตินาเนี่ยคือนกหวีดไม่เป่าในนาทีสุดท้ายเขาไม่หยุดเล่นสุดนะต้องบอกว่าสปริตนี้สุดยอดจริงนะแล้วก็เกมนี้ก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนก็ต้องบอกว่า 19-20 นี้นะครับผม2วันชิงที่3อังกฤษไปชิงที่3กับฝรั่งเศสนะกาวเนียก็มีไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสจะได้ที่4ด้วยฮะเพราะว่าทีมแพ้จะได้ที่4แล้วก็สเปนกับนะอาร์เจนตินาก็ไปชิงชนะเลิศกันฉะนั้นเข้มข้นแล้วก็มันขนาดนี้ไม่ควรพลาดครับในตอนนี้กิจกรรมดีๆเชียร์นะ .mcot.net นะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกับอสมทเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ล็อกอินแล้วก็ไปเริ่มกิจกรรมเริ่มสนุกกันได้มีของรางวัลต่างๆมากมายนะครับทั้งรถตู้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทเลยทีเดียวนะ
1: Mcot Hit 11
0: 1ข้อความจากน้องต้นน้ำนะครับผมและนี่คือไม่มีทางรู้เลยนะฮะ

0: M Cut Hit 101
1: ทิ้งท้ายกับเพลงนี้ตามคำขอนะครับหลงลวงเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าลูกทุ่งครับ

15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันทร์สุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติ

0: สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟิกฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
9: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง แค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพัน

0: ต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ั่วโมงที่2ครับหลังจากที่สักครู่นี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาพร้อมกับเพลงรู้สึกว่าจะเป็นแมนมณีวันนะครับเกือบห้างข้างทางเดินนะฮะที่ถูกจองเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็แม่คาตาคมเทอุเทียนพรมมินนะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็ช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่0394714444หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger นะบางท่านก็เป็นเพื่อนกันนะทางหลังนะขอแอดเป็นเพื่อนก็นะส่งข้อความส่งเพลงได้ตลอดนะครับขอบคุณมากชั่วโมงที่2ครับ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงชั่วโมงที่2นี่เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมมีเพลงไหนก็ทยอยส่งเพลงกันได้ผมให้ฟังเพลงใหม่ของกบไมทองคำนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินอีกหนึ่งนักร้องที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผลงานหรือว่าจะเป็นบนเวทีกับการประกวดนะครับและนี่คือเพลงใหม่ที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็ฝากมาสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงบุญฮักบ่ถึงนะบุญฮักบ่ถึงก็น่าจะเป็นวาสนาบ่ถึงเจ้าอะไรทำนองนั้นนะอ่ะก็วันนี้มีคิวเห็นบอกว่านะฮะถ้าว่างเนี่ยก็จะโฟนอินสัมภาษณ์กับเราในช่วงครึ่งหลังด้วยฉะนั้นยังไงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินน้องใหม่แล้วก็เป็นเพลงใหม่ที่อยากจะมาพบปะแล้วก็ฝากกับแฟนรายการชาวอสมทจันทบุรีซึ่งติดตามรับฟังทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect ทั่วประเทศนะครับ
1: Mcord ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: านีบุญบ่ฮอดวาสนาบ่ได้เคียงคู่โชคชะตาบ่ได้อยู่เคียงข้างทางนางคนงามเลยไปน้ำผู้ใหม่จอยกบไม้ทองคำนะครับสำหรับเพลงนี้ครับเพลงใหม่ของน้องกบนะครับบุญหากบ่ถึงโชควาสนาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นทําบุญเยอะๆนะครับบ่แม่นแต่เขาเจ้าของก็คือกัน
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็ทยอยส่งเพลงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใต้จากเกาะภูเก็ตนะครับหรือว่าจะเป็นจันทบุรีสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นตราดนะฮะหนึ่งข้อความหนึ่งเพลงถูกทำเอาไว้สำหรับเพลงนี้เช่นเดียวกันครับ

0: ู่ที่ไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองฟ้าเมืองใหญ่ก็ไม่สุขใจเท่ากับบ้านเรานะครับหนึ่งข้อความที่ฝากทำเอาไว้สำหรับเพลงนี้มอบเป็นกำลังใจกลับไปพิเศษทั้งเกาะเลยนะฮะตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางครับอยากฝันดีที่บ้านเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเพลงกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมเอ็มขอดจันทร์ 95.25
1: ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้ครับฝากใจไปกับนกตามคำขอจากพี่จุ๊บแจงคลองนารายสาวจันทบุรี

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
0: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Pod จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
1: M-COT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ชาตินี้ไม่สมหวังนะครับแต่ชาติหน้าขอสมหวังในเด้อหักอายในเด้อแล้วก็ไม่แน่นะฮะชาตินี้อาจจะผิดหวังจากคนคนนี้อาจจะไปเจอใครอีกนะฮะคนที่เขาอาจจะรักแล้วเข้าใจแล้วก็จริงใจกับเราอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหที่สาบทสาบานเอาไว้น่ะนะที่เคยขอเอาไว้ว่าชาตินี้ชาติก็คือมันก็จะเวียนกันไปอีกนะครับผมฉะนั้นก็อย่าลืมแก้ถ้าเกิดว่าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอ่ะนี่คือเพลงนะของน้องกบไม้ทองคำนะครับบุญฮักบ่ถึงเอาไปว่ายังไงในตอนนี้เรารอสายจากน้องกบกันอยู่นะครับ0394714444ถ้าเกิดว่านะสายนี้นะการจราจรหนาแน่นคับคั่งนะก็เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งก็0819997811

0: 17เพราะว่าวันก่อนก็ได้รับการประสานจากน้องนุ้ยนะครับซึ่งเป็นบอสของไลน์ไทยมีเดียไลน์ไทยเรคคอร์ดแล้วก็มีศิลปินในเครือเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้าต่อจวนะฮะแล้วก็ใครบ้างนะน้องสามอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายคนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนะอีกหนึ่งค่ายที่มีศิลปินนะก็ต้องบอกว่าดังระดับหนึ่งแล้วก็มีทัวร์มีกิจกรรมไปกับบริษัทรถยนต์อย่างโตโยต้าเนี่ยโตโยต้าเขาก็ลงกับอสมทจันทบุรีของเราเหมือนกันยิ่งในตอนนี้เปิดตัวเปิดแคมเปญด้วยนะครับรอสายอยู่นะครับโทรศัพท์ระวังดีไหมนะถ้าเข้าช่องทาง0394714444ไม่ได้ก็มาที่0819997817นะครับผมก็นัดคิวกันเอาไว้แต่ในระหว่างรอถ้าเกิดว่ายังไม่มานะครับหรือว่าอาจจะติดภารกิจกันอยู่ก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับยังมีอะไรนะแพ้คนแบบนี้ใช่ไหมฟังเพลงนี้รอก่อนอีกหนึ่งเพลงก่อนก็แล้วกันนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

แพ้คนแบบนี้1ข้อความ1สายนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆแล้วกันกับบรรยากาศในช่วงของ Mcot Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมในตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผม1ข้อความ1สายกับศิลปินต้องบอกว่ามีเพลงใหม่ที่จะมาฝากสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นให้ฟังไป2รอบแล้วด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าของเพลงชื่อเพลงบุญฮักบ่ถึงนะครับผม

0: น่าจะอยู่ในสายกับผมในตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับชื่อน้องกบไหมครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
0: อ่ะแนะนำตัวกับแฟนรายการชาวอสมทจันทบุรีแล้วก็หลายๆคนที่ฟังออนไลน์ในตอนนี้ใต้สุดไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์หรือว่าจะเป็นภูเก็ตก็ฟังกันทั้งเกาะเลยทีเดียวนะครับเชิญแนะนำตัวครับน้องกบครับ
1: สวัสดีครับผมกบสุพจน์ครับจากค่าย APA Music ครับผม
0: ครับผมอ่ะวันนี้มีอะไรมาฝากแล้วก็แนะนำตัวกับพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ชาวอสมทจันครับ
1: ครับก็ทักทาย FC ทุกท่านเลยนะครับที่เป็น FC ของอสมทจันทบุรีนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ทุกท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยครับผมตอนนี้ผมมีเพลงใหม่มาฝากครับ
0: เพลงใหม่เพลงนี้ก็ต้องบอกว่าสักครู่นี้เปิดไปแล้ว2รอบให้ฟังถึง2รอบเลยทีเดียวนั่นคือชื่อเพลง
1: บุญฮักบ่ถึงครับ
0: มันมีที่มาที่ไปยังไงไหมฮะคือวาสนาไม่ถึงเขาเราก็เลยรู้สึกโอ้โหน้อยเนื้อต่ำใจชาตินี้ไม่สมหวังชั้นใดชาติหน้าก็ขอให้สมหวังสักครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีที่มาที่ไปยังไงฮะสำหรับเพลงนี้ครับผมน้องกบครับ
1: ที่มาที่ไปไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับตอนนี้ก็คือพี่ชายเขากลับบ้านพี่ชายคนที่แต่งเพลงครับเขากลับบ้านแล้วเขาก็นั่งคิดไปเรื่อยเขาก็อยากจะแต่งเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งขึ้นมาให้ผมได้ร้องอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนกับไป
0: มีอะไรโดนใจไหมฮะมีอะไรโดนใจหรือเปล่าบอกโหเหมือนกับชีวิตนี้ไม่เคยสมหวังเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้
1: จะมองผมประมาณนั้นแหละครับ
0: คล้ายชีวิตกับน้องกบเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนที่แต่งเนี่ยเป็นใครเอ่ยบอกได้ไหม
1: บอกได้ครับพี่ยอดรักครับ
0: ก็ต้องบอกว่าแต่งออกมาประพันธ์ได้ดีมากแล้วก็กลิ่นไอของเพลงนี่บ่งบอกถึงความรู้สึกแบบอีสานแท้ๆปกติน้องกบเป็นคนอีสานไหมฮะกับคนแต่งก็เป็นคนอีสานไหมฮะ
1: คนแต่งเป็นคนขอนแก่นครับ
0: ขอนแก่น
1: ส่วนผมบ้านเกิดบุรีรัมย์ครับ
0: บ้านอ๋อน้องกบบ้านเกิดบุรีรัมย์เหรอฮะ
1: ใช่ครับแต่ผมย้ายมาอยู่สระแก้ว
0: อ๋อย้ายมาอยู่สระแก้วอำเภออะไรฮะที่สระแก้วเนี่ย
1: อำเภอวังน้ำเย็นคร
0: ับ วังน้ำเย็นฉะนั้นแปลว่าเราก็อยู่ไม่ไกลกันเพราะว่าจากจันทบุรีกับวังน้ำเย็นเนี่ยก็เป็นทางผ่านนะครับผมแล้วก็พี่เอกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ก็20 ปีเลยนะนะก็วันนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักกันแล้วก็เห็นน้องกบมีผลงานมาฝากกันเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าพูดถึงเพลงนี้แล้วนะฮะสามารถติดตามในส่วนของผลงานของน้องกบได้ยังไงกันบ้างครับ
1: ก็ติดตามได้ที่ YouTube ของ APA Music เลยครับก็ชื่อเพลงบุญฮักบ่ถึงหรือเข้าไปพิมพ์ชื่อกบสุพจน์ก็ได้ครับจะเป็นเพลงแรกที่ขึ้นหน้าจอเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าอยากจะฟังสดๆก็ขอที่อสมทจันทบุรีได้เลยครับ
0: ครับผมเอาขอที่เดียวเลยฮะไม่มีที่อื่นเลยด้วยเลยฮะ
1: ที่อื่นก็มีครับขอได้ทุกที่เลย
0: ขอได้ทุกที่นะครับผมแล้วผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอทาง YouTube อะไรต่างๆนานานี่ก็ปล่อยออกมาแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: ยอดวิวก็การตอบรับดีครับผมยอดวิวก็เดินเรื่อยๆครับ
0: นางเอกกับพระเอกเป็นคนที่ไหนฮะ
1: พระเอกผมไม่มั่นใจนะแต่นางเอกคนขอนแก่นเหมือนกัน
0: คนขอนแก่นนะครับตอนถ่ายทำนี่เห็นว่าไปถ่ายทำแถวนครพนมหรือที่ไหนนะ
1: ที่นครพนมเลยครับประธานพนมด้วยแล้วก็บ้านพักของประธานห้างด้วยครับ
0: บ้านพักของประธานห้างคุ้นๆนะฮะเพราะรู้สึกว่าวิวแกเยอะมากเลย เอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วอยากจะนะฝากผลงานเพลงนี้แล้วก็ผลงานด้านอื่นๆยังไงกับแฟนเพลงกันบ้างครับน้องกบครับ
1: ครับผมฮัลโหลครับพอดีผมเดินทางด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ยิน
0: แล้วเดินทางตอนนี้คือจะไปทำการแสดงหรือว่าไปเล่นที่ไหนฮะหรือ
1: คือเดินทางกลับจากถ่ายรายการครับ
0: กลับจากถ่ายรายการนะครับอ๋ออย่างว่าคือมีเสียงลมเข้ามาเป็นพักๆอยู่เหมือนกันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าในตอนนี้คือพูดตรงคือแต่ละคนก็ลุ้นกับน้องกบด้วยว่าเอ๊ะสายจะต่อติดไหมในขณะเดียวกันพี่เอกก็ลุ้นว่าวันนี้หวยจะออกอะไรเห็นบอกว่า2 ตัวนี่ออกแล้ว
1: นั่งสัมภาษณ์ไปก็ดูไปได้เหมือนกันคร
0: ับ ในตอนนี้ก็ลุ้นไปเหมือนกันนะครับผมอ่ะพูดถึงเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ต่อกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือส่งมาซิงเกิลเพลงนี้เพลงเดียวก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ก็ไปทำเพิ่มไปแล้วครับ2 เพลงก็ใส่เสียงลงเสียงเรียบร้อยดนตรีเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ก็รอปล่อยเป็นระยะนะฮะเหมือนกับปล่อยเพลงนี้ให้มานะฮะโดนใจสำหรับบรรดาแฟนก่อนก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ก็ต้องบอกว่าเพลงเพราะเนื้อหาดีแล้วก็ความหมายรวมไปถึงบางครั้งในเวลาฟังแล้วมันก็กินใจนะ
1: แนะนำว่าอย่าฟังตอนดื่มนะครับเดี๋ยวจะเศร้าเอาม
0: ันจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มครับ
0: โดยเฉพาะเวลาดื่มมันเข้ากับอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแนวเพลงถ้าพูด

0: ถ้าพูดภาพรวมแนวเพลงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกทุ่งอินดี้ไหมฮะลูกทุ่งอีสานอินดี้ไหม
1: ลูกทุ่งอีสานอินดี้ครับ
0: อืมแต่บางครั้งบางทีก็รู้สึกว่ามีความหลากหลายอยู่เหมือนกันแล้วก
1: ็
0: ต้องบอกว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วฟังเวลาฟังเพลงนี้ก็เข้าใจง่ายนะ
1: คร
0: ับที่ผ่านมาเนี่ยไหนๆก็พูดถึงเพลงนี้กันแล้วก็ได้ฝากกันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าจะเป็นช่องของ A Play Music ของค่ายอย่างเงี้ยนะครับ
1: คร
0: ับ ผลงานที่ผ่านมาของน้องกบเนี่ยอ่ะยังไงบ้างฮะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่ประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาโหยบนเวทีไมค์ทองคำอย่างเงี้ยก็ไม่ธรรมดา
1: ใช่ครับบนเวทีไมค์ทองคำก็ไปหลายซีซั่นอยู่ที่เราไปโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการแข่งขันจากเพชรตัดเพชรด้วยก
0: ็
1: เพชรตัดเพชร3ซีซั่นก็มีซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็มีเวทีเพชรตัดเพชรแท็กทีมซีซั่น1
0: ครับ
1: ที่มีพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็มีน้องเปิ้ลปฐุมราชมาเป็นโค้ชให้อะไร
0: ใช่ใช
1: ่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้วยการที่ออกมาทำเองด้วยครับผม
0: ครับ
1: การออกมาทำเองก็เป็นเพลงเป็นกูของผมมั้งอันนี้ก็ได้น้องลำเพลินวงศกรเป็นคนแต่งเนื้อร้องให
0: ้อ๋อครับ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะมีค่ายอยากจะมีบ้านใหญ่หนุนหลังเราอีกก็เลยได้กลับมาทำในรอบปีกว่านะครับที่หายไป
0: ก็มาร่วมงานกับ A Play Music ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องกบก็แล้วกันก็ถือได้ว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถหรือว่าจะเป็นช่วงที่ผ่านมานี้ก็ได้ประสบการณ์ได้ผ่านเวทีต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะความรู้ความสามารถหรือว่าจะเป็นผลงานก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นระดับประเทศเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องกบนะครับในช่วงท้ายนี้ถ้าเกิดว่าแฟนรายการเนี่ยอยากติดตามผลงานของน้องกบนะฮะต้องติดตามช่องทางไหนบ้างฮะ
1: ครับติดตามได้ที่ Aplay Music ครับทั้งเพจ Facebook นะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook ของกบสุพจน์ได้เลยครับพิมพ์ภาษาไทยนะคร
0: ับ ใช่ๆ
1: แล้ว Aplay Music ก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับ Aplay Music เข้าไปติดตามได้เลยครับก็จะมีผลงานปล่อยออกมาให้ได้ฟังเรื่อยๆครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยช่องทางที่รับฟังเพลงก็คือ YouTube ของ Aplay Music ครับผม
0: แล้วบรรยากาศในส่วนของคิวคอนเสิร์ตอะไรต่างๆการแสดงช่วงนี้มีที่ไหนบ้างไหมฮะหรือยังไงเอ่ย
1: ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโปรโมทครับยังไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะมีงานอยู่ที่บ้านได้ทำเรื่อยๆอยู่ก็จะเป็นงานร้องเพลงนี่แหละครับ
0: ถ้าจะติดต่อประสานงานมีคิวการแสดงอะไรต่างๆนานาก็สามารถที่จะผ่านค่ายได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผ่านค่ายได้เลยครับ
0: ครับผมอ่ะในช่วงท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนรายการนะฮะอสมทจันทบุรีแล้วก็แฟนรายการที่ฟังอยู่ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งกับผลงานของน้องกบฝากอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับฝากนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากผลงานเพลงของผมกบสุพจน์ด้วยครับบุญฮักกว่าถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับฝากเป็นแรงใจให้ผมเยอะๆครับขอบคุณมากครับผม
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องกบสุพจน์นะครับหรือว่ากบไม้ทองคำโดยเฉพาะผลงานเพลงของเขาก็ฟังไปแล้ว2รอบสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหกินใจมากๆขอบคุณน้องกบอีกครั้งนึงครับผมเป็นกำลังใจนะครับ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินน้องใหม่นะครับผมแล้วก็มีเพลงที่ออกมารวมไปถึงในส่วนของประสบการณ์ต่างๆที่ได้ถ่ายทอดเอาไว้ก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมนั่นคือบรรยากาศสัมภาษณ์สดๆกับเราที่นี่ M Cut จัน 95.25 ผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
2: M Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: งข้อความที่ฝากทำเอาไว้สำหรับเพลงนี้นะครับโดนแฟนเขาทิ้งครับนัทกิติสารเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาหยุ่นเพื่อนคือฟังต่อนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สาวบ้านแพงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวครับ

ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอกใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
15: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
17: รู้หรือไม่ ค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมัน

0: ได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
3: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

หลังจากที่สักครู่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับวันนี้ได้ค่ากับข้าวแล้ว หลังจากที่ลุ้นแม้ว่าจะรอดไม่รอดจะถึงสิ้นเดือนหนึ่งหรือไม่นะฮะก็นะท่านเทวดาเห็นใจเพราะเห็นมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับรางวัลที่1นะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมก็หลายๆคนก็คงจะดีอกดีใจบางคนก็รู้สึกว่าจะหน้ามุ่ยบ้างนะบางคนก็โอ้โหเต้นแบบดีใจสุดขีดนะฮะเพราะว่ารางวัลที่1เนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกง่ายๆของผมน่าจะถูกตัวเดียวนะครับก็คือเลข1ครับที่เหลือไม่มีสักตัวเลยฮะนะฮะอ่ะรางวัลที่1ก็639214นะครับ639214แล้วก็รางวัลเลขหน้า3ตัวครับ683แล้วก็709รางวัลเลขท้าย3ตัว746และ427และรางวัลเลขท้าย2ตัว7171ก็เนื่องจากว่าผมตามตัวเนี้ยทุกงวดเนี่ยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ก็เลยได้มาใบหนึ่งฮะงวดนี้คือเล่นไม่เยอะเนื่องจากว่า กระเป๋าฉีกค่าใช้จ่ายสูงนะฮะเดี๋ยวก็ไปโน่น

0: เดี๋ยวก็ไปนี่นะฮะเพราะทะเบียนรถตัวเองก็คือ71อยู่แล้วด้วยนะครับนะทะเบียนรถตัวเอง71ก็เลยตามเอาไว้เรื่อยๆนะครับจริงๆโอ้โหน่าจะได้เยอะนะแต่ผลสุดท้ายก็ไม่เป็นไรท่านให้มาเท่านี้ก็ถือว่าบุญละนะฮะครั้งก่อนก็ท่านก็ให้มาอะไรนะ007ก็รอดตายงวด007นะตัวนั้นรู้สึกเป็นเลขหน้าเลขท้ายแหละนะครับวันนี้ก็71อ่ะยินดีสำหรับผู้โชคดีสำหรับงวดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะคือความหวังของทุกคนประจำทุกครึ่งเดือนนะต้นเดือนแล้วกลางเดือนนะงวดที่ผ่านมาก็เฉียดฮะงวดนี้ไม่พลาดงวดก่อนก็ได้3ตัว3ตัวนี่คือไม่ใช่ว่าเป็นโต๊ะตรงอะไรนะฮะก็คือเลขหน้าเลขท้ายลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับเพราะผมซื้อแต่ลอตเตอรี่มาเล่นไม่เล่นใต้ดินนะเห็นเขาบอกว่าถ้าซื้ออะไรนะซื้อของเขาเรียกยังไงคือสามารถซื้อใต้ดินซื้ออะไรต่างๆนานาได้อย่างเงี้ยนะแต่เนื่องจากว่าผมไม่สามารถมุดลงดินได้ก็ยินดีสำหรับทุกๆคนครับผมที่นะถูกบางคนก็เฉียดบางคนก็คุกกี้ซูซี่ลุ้นกันทุกรวดนะบางคนไม่เคยเลยนะไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยได้สัมผัสนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ลุ้นเย็นนี้นะรัฐบาลจะโอนตังค์ให้หรือเปล่านะฮะเอารางวัลที่2ก็ได้บ่ายบ่ายเย็นๆครับช่วงที่เลิกการเลิกงานหลายๆท่านขับรถเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความมีน้ำใจเรามาระวังนะครับผมค่อยเป็นค่อยไปนะรถเยอะนะดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่ครับ

0: ไปแล้วไปรับนะครับไม่กลับหวนคืนมาแต่พี่ชายสิเฝ้ารอวันเวลาจะได้เจอหน้าเจอตาสักทีก็ไม่มีโอกาสเลยดอกกระเจียวบานครับบานแล้วไม่พอเหี่ยวอีกด้วยกองเฮียไรครับมาเป็นรองใจสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผม M คอร์ดจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผม
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สัญญาต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องปรางทิพย์นะครับดวงใจ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: เอ็มคอตจัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ทั้งข่าวสารสาระความบันเทิงครบ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮีเอ็มคอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

0: ุ้นเคยไม่เคยคุ้นครับกุ้งสุจิราชวงศ์เทวันแล้วก็น้องวิรดาวงศ์เทวันนะครับสำหรับเพลงนี้ที่ขับร้องเอาไว้ครับก่อนหน้านั้นวอนดีเจอีกหนึ่งเพลงเพราะจากก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังครับวันนี้ใบบ่ายเย็นๆกับผมมิสเตอร์เอกอสมทจันทบุรีเอ็มขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนโอ้โหลุ้นกันสุดใจกับฟุตบอลโลกนะฮะอังกฤษนะฮะจะไปชิงชนะเลิศกันอยู่แล้วนะครับผลสุดท้ายแม่เล่นปรับเกมนะครับนะฮะมาให้เขายิงนะพลาดจนได้ก็เลยต้องไปชิงที่3กับนะฝรั่งเศสครับสเปนเข้าชิงกับนะอาร์เจนตินาครับนะวันที่19 20นี้ก็ดูกัน2คู่กิจกรรมดีๆในช่วงนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมในช่วงของฟุตบอลโลกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับผ่านเว็บไซต์นี่เลยที่เว็บไซต์cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตนะทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบนะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล1ฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Supervan 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะฮะภายในประเทศ24รางวัลและ4โกลกิวเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับทีม cheer.mcot.net ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับกับกิจกรรมดีๆจากอสมทเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับในตอนนี้เข้มข้นกันแล้วนะฮะฉะนั้นยังไงเชียร์กันเยอะๆกิจกรรมดีจากอสมทนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: 25ก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการนะครับที่จะปิดท้ายด้วยนั่นคือขอให้รวยขอให้สมหวังนะฮะขอให้มีความสุขกันมากๆไม่ว่าจะรวยเงินทองทรัพย์สินแล้วก็รวยสุขภาพแค่นั้นไม่พอนะฮะรวยมิตรภาพแล้วก็รวยน้ำใจรวยสิ่งดีๆกันด้วยนะครับผมขอคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆนะครับพรุ่งนี้ผมมิสเตอร์เอกกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและบ่ายสองโมงถึง17 นาฬิกาดูแลสุขภาพโชคดีทุกท่านวันนี้ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างโดยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้

0: ถนนพันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันทีในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ปัญหาฟ้าปิดไม่มีแสงแดดพืชไม่คายน้ำไม่ดูดปุ๋ยขึ้นไปเพื่อสังเคราะห์อะมิโนสร้างโปรตีนให้พืชเจริญเติบโตสังเคราะห์พลังงานเพื่อให้พืชแข็งแรงต้านทานต่อการระบาดทำลายของโรคพืชขอแนะนำตัวนัวยูข้าวทองอะมิโนเปปไทด์สายสั้น18ชนิดที่สกัดโปรตีนจากถั่วเพื่อใช้ทดแทนกระบวนการสังเคราะห์แสงให้พืชเอาไปสร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใบใหญ่ใบเขียวต้านทานต่อโรคพ่นช่วยทางใบร่วมกับตัวนัวสปชุดขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์ที่มีพลังงานสำเร็จรูปไซโตฮิวมิกอะมิโนเพื่อช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงไม่ขาดสารอาหารในภาวะที่ฟ้าปิดไม่มีแสงแดดให้พืชเจริญต่อไปได้เบียดคุมแย่งที่อยู่แย่งอาหารของเชื้อราต่างๆที่จะระบาดทำลายในช่วงฝนชุกนวัตกรรมสารอาหารพืชและจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรรางวัลนวัตกรรมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีอยู่ที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำ

0: ำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ทุก

0: กิจคุณ
1: ใช้ชีวิตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีทั้งวันไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเขา

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
3: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
2: ครับ
3: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
2: ครับ
3: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐบาลไทยเป็นประธาน
2: ครับ
3: แต่ตลอดมานี่คุณอนุทินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
2: ครับ
3: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
2: ครับ
3: นะอย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงอะที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
2: ครับ
3: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
2: ครับ
3: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคนใช่ไหม
2: 3,621 คนครับ
3: เอาชุดแรกนี้ก่อนเลย
2: ครับ
3: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
2: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่านนะ
3: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
2: ครับ
3: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
2: ครับ
3: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไปก่อน
2: เอาล็อตแรกนี่ก่อน
3: เอาล็อตแรกนี่ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
2: ครับ
3: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ละ
2: นะฮะ
3: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
2: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
3: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: 400,000 กว่าคน
2: ครับ
3: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
2: uh-huh.
3: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
2: ปปช.เขาอายัดไว้
3: ปปช.เขาอายัดไว
2: ้
3: ก็จะเอาไฟล์ที่มีอยู
2: ่ครับ
3: นะสำเนาอ่
2: ะ
3: uh-huh. สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดใช่ไหม
2: ครับ
3: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะนั่นจะเอามาตรวจกับคำตอบแล้วดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได้
2: uh-huh.
3: แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
2: ครับ
3: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้ความ
2: เลื่อนเขาขึ้นมาจัดลำดับผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไป
3: ครับ
2: คนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด 400,000 คนครับพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบเนี่ยครับ
3: โอเคก็เดี๋ยวรอฟังปฏิกิริยาจากคนนะ
2: ครับ
3: ถ้าคนชอบใจโอ้เร็วอย่างนี้มันต้องเร็วแสดงว่า
2: ก็
3: น่าจะเดินมาถูกทาง
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าอย่างที่

0: ที่นายกบอกรอ23นี่ก็คงจะมีคนบ่นเยอะนะ
1: โอ้โหทำไมรอช้าจัง
0: โอ้โหทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
1: ให้เวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนนี้เขากำลังเร่งกันแล้วด้วยพี่ภิสาร
0: ครับต้องหลักก็เลยกลับลำเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อ2ครั้งเนี้ยฮะอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
0: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
1: ครับ
0: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
0: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าอย่าหาว่าผมโกง
1: ฮะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
0: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
1: มันลือกันแล้วอะครับครับ
0: ก็ยิ่งล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
1: พอพรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
0: ่
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะคุณนรงค
1: ์ครับ
0: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทม.ล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
1: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
0: เปิดชื่อได้ไหม
1: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
0: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
1: ไอ้ตรงพญาไทนะผมคุ้นว่าผมเคยผ่านบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนั้น
0: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
1: ครับเดี๋ยวเช็คให้มีประสาน3 แห่งครับ
0: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแบบนี้มีหลายชนิดเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
1: อ๋อเขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
0: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช
1: ่มั้ยใช่ครับใช่ครับ
0: สั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
1: มันอยู่นอกโซนิ่งฮะ
0: ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาต้องยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปเราต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
1: ต้องถอยไปก่อนฮะ
0: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ
1: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะครับ
0: ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
1: ครับ
0: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
1: ครับ
0: ก็3แห่งด้วยกัน
1: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งและงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิทเลยพี่ไพศาล
0: แสดงว่าที่อื่นๆนี่ยังเปิดได้หมดใช่มั้ย
1: ก็นี่แหละฮะ มันมีแค่3 แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกัน

0: เพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ยมันก็มีการจัดลักษณะเนี้ยการให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่ไพศาล
1: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วจะร้องกระต้ากระต้า กลายเป็นไก่หมดแล้ว
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
0: โดนเชือดให้ดูครับ
1: แต่ส่วนที่เหลือก็ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
1: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกลายเป็นลิงกันหมด
0: ครับ
1: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
0: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
1: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียว
0: ครับ
1: ผู้อำนวยการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเราไม่ตรวจตาไม่อะไรก็เราก็ตรวจอยู่เราก็เล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นคนลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
0: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เบสารตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะมหาดไทยจะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทมเขาก
1: ทมก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทมก็ดูอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็กทมนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ
0: ครับ
1: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
0: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านก็โพสต์ไงฮะ
1: ครับ
0: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะอ้าวไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณเนี้ยนะครับ
1: อ
0: ู๋แล้วพี่ไป
1: ก็นี่ไงที่เขาพูดที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ต้องยื่นภาษีสี่ทาง
0: ครับ
1: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปกติเพราะว่าเป็นนิติบุคคลเป็นประกอบการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะ
0: uh-huh.
1: แต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทมแต่ไม่รู้ภาษีแบบไม่รู้นะ
0: อาจจะจดทะเบียนเนี่ยไปขอญาติเขาอยู่แล้วครับ
1: ต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยื่นในตำรวจกับ uh-huh. ยื่นในมหาดไทย
0: ผมปิดเท่านี้นะฮะวันเวลาเท่านี้ชัดเจนครับท่านอะไรประมาณนี
1: ้เนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีแล้วเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาตาไปไล่เลย
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่วิสารใครขับรถออกมาผมจับหมดอ่ะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราหรือไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี่ไม่ต้องทำมาหากินกันนะ
0: ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่ไพศาลตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อ่ะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอ่ะมันเหม็นอ่ะรู้สึกว่าแบบซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนไดไอซ์เลยอ่ะทุกคนก็คือมันไดไอซ์ตาเปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปแลบสดอยู่อ่ะพี่ไพศาลผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับมองเห็นเลยว่าไฟมันวาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วฮะและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มี

0: ใครเห็นแต่ควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ
1: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยได้ไอซ์อะไรเงี้ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
0: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่า1นาที2นาที3นาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นน่ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทพอปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นหน่อยพี่เพศานถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟตลอดเวลา
1: เลยนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตอนรายการ18 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเซมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสถครับ
1: ให้มีจากรองปลัดนะ
0: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสถแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
1: ก่อนมาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
0: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
1: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองเขาว่าอย่างไร
0: ครับ
1: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
1: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
0: ครับ
1: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตรองเขาบอกว่า ท่านเซนเบ้เนี่ย

0: สนิทกับรัตวินนะพอสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67ทาง
1: ท่านรอง
0: เซมเบ
1: ้
0: ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
1: ดร.วินเลย
0: ไม่ได้เรียนอะไร
1: กับ
0: ดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
1: ครับ
0: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
1: ก็
0: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
1: ครับ
0: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับโดยรับน้อง
0: เขาเป็นนักคำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาเป็นนักวิ่งเต้น
1: ครับ
0: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนรายนู้นมาประมูลงานนี
1: ้
0: เอามีโครงการมาเสนอมีเงินมาเสนออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมันช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาเขาจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
1: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
0: ไม่เคยจ้าง
1: ครับครับครับ
0: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกทุก
1: จะไปไหนต่อฮะประมาณนี
0: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
1: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
0: ตำรวจวันนี้กองปราบชี้แจงใช่ไหม
1: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องเนี้ยนะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทุกประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
0: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ได้ชื่อมาหมดแล้วพี่ว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
1: ครับ
0: ทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
1: ครับโอ้แล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอู้อีกยาวเลยนะ
0: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
1: ครับ
0: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยในเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่นอบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่รับบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานคุณ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุก

0: จ้งความนะฮะแล้วก็แต่ว่าทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
1: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญา
0: แต่ว่าก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะแถลงอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
1: ครับ
0: คุณณรงค์ได้เห็นไหม
1: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมาธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.
0: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับครับก็จะเชิญปปช.เปิญเชิญปปท.ปปง.กองปราบ บก.ปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอภาคขอตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสว.เป็นผู้รับจ้างส่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมาธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบเขาชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมเนี้ยพี่ไพศาล
0: ก็แก้ไขในส่วนของสถ.
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยเขาต้องการพูดก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
1: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสว.มาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถ.ไม่มาเลยติดภารกิจ
0: อ่
1: ะทางมสว.เขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวนี่พี่พิสารว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสว.ในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยและก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้ในการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมาธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอะว่าอันที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับ

0: จ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลชได้ให้กับสถ.หลังจากนั้นสถ.จะนำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสถ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสถ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
1: ก็แสดงมสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
0: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมา
1: บอกว่าช่องว่างสำคัญก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ทำการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลชให้กับสถ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสถ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามหลังจากสถ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังมสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญเพราะหลังจากแฟลชได้ถูกส่งถึงสถ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลชได้นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
0: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
1: แฟลชไดรฟ์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
0: ครับ
1: นะเมื่อถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลชไดรฟ์ในตู้เซฟของอธิบดีสถ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาชพลตอบว่าใช่รวมถึงเจ้าหน้าที่สถ.อีก4รายด้วย
0: ครับ
1: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
0: อันนี้ก็คือ
1: ขณะนี้สถ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next New เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล
1: ่อ5คน
0: 5คนนะ
1: มีอธิบดีรองอธิบดีอะไรนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3คน
0: ครับ
1: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยที่ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาคุณอัศพลเขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สถ.อีก4คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรงส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการในวันนี้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายสถ.ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4รายคือนายทอธงนายปอปานายพอพานและนางสาวบ่อใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสถ.ที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะฮะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสถ.นะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวที่ทั้งสองเนี่ยก็คือดร.วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
1: แต่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็
0: ไม่ยอมตอบอะไรเลยใช่
1: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
0: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
1: เขาคงกำหนดไว้แล้วล่ะว
0: ่
1: าจะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
0: สู้กันในชั้นศาลแล้วตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ

0: ครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับครับโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทมเขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาลโอ้
6: 3 ล้าน 3 พื้นที่
5: 3พื้นที่นะคุณกมลบอกว่าถนนไร่กระบางบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเนี่ยหูหลายล้านพี่ไพศาลส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนะตรงแถวๆนั้นนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลาย10ปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนน่ะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะพี่เพชร
6: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
5: ครับ
6: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
5: ครับ
6: มีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
5: 70,000 ล้านอ่ะ
6: 70,000 ล้านอ่ะ
5: ครับ
6: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
5: ครับ
6: ลูกเมียอะไรต่างอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ยังไง3คน
5: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
6: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจอเนี่ยเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
5: ครับ
6: นะการคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาตินะ
5: ครับ
6: เพราะว่าของเราเนี่ยหลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
5: ครับ
6: นะไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะได้
5: จะได้สัญชาติโดยอัตโนมัติอย่างเงี
6: ้
5: ย
6: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
5: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
6: เด็กมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
5: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
6: ่บ้านเราต้องตาม
5: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
6: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
5: ครับ
6: เอาสูจิบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
5: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชันน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยครับผมว่าก็มีบางส่วนที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะฮะ
6: ก็นี้มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
5: ่ครับ
6: เขาเองหรือ

0: ว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
1: เขาไม่เอาชื่อเสียงมา
0: เ
1: ส
0: ีย
1: งอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ไม่น่าจะต้องไปเสียงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วยตอนกำหนดไว้เลยว่าเขาต้องไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได้
1: คือเดี๋ยวนี้
0: เขียนได
1: ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได้อ๋อ
0: ใช
1: ่ก็เลย
0: พูดภาษาอารบิกได
1: ้ครับ
0: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
1: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
0: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางคือมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่จู่ๆทำคนเดียวอ่ะ
1: ก็เฉพาะพ่อ
0: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิพย์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได้
1: กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
0: นี่แต่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
1: ็
0: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่แบบ
1: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอ่ะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัว
0: ไอ้นี่พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: ผมไม่มีใครโง่นะไองานอย่างนี้ไม่มีการกุศลหรอก
1: ครับใช่ครับ
0: เงินทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ผมมันเป็นคนหนึ่งคนนี่ผมไม่เชื่ออ
1: ่าฮะ
0: อ๋อเลยเห็นใจอะไรได้รับมาได้หลักฐานไม่มีทางหรอกครับ
1: ครับ
0: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
1: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
0: ครับเอาบางคนมีเมียแล้วด้วยทำไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปอ้างว่า
1: สงสารเด็กอ
0: ันนี้จดกันก่อนอะไรเงี้ยนะต้องวัดจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นว่าเขามีการเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกันอ่
1: ะ
0: ที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียเอ้าตกใจเลยตอนนั้นบอกเอ้าเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะพี่ไม่ต้องไปบอกว่าพี่จดทะเบียนพี่มีเมีย
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลที่ดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มอะครับ
0: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันนะนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างๆกับคนจีนเหล่านี
1: ้ครับ
0: ก็คงก็แฝงไปอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าจะบอกว่าทุกไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตอะไรนี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
1: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่หนึ่งนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอ่ะที่จังมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
0: คนไทยบนที่สูงนะ
1: ครับ
0: คนเชื้อสายคนเชื้อคนคนนั่นแหละ
1: กลุ่มชาติพันธุ์นะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์
1: น
0: ะ
1: ครับนะกระทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้นะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขณะนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
0: วันนี้เห็นว่ามีรายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นมีรายงานข่าว

0: ว่าจากการที่เขาตรวจเข้มเรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่างๆ
1: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เพศาลบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันฮะเป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะไปตระเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
0: ใช้เลขที่บ้านเลข
1: ที่เดียวเนี่ยครับ
0: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
1: ครับเนี่ยฮะมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
1: ครับ
0: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู
1: ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: ใช่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี
1: ้พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยเหรอฮะนะฮะ
0: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอมินีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
1: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกสกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เพศาลในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะรองเลขาปปช.ภาค8ฮะพร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่1ก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นอมินีแล้วมั้งพี่เพศาลนะฮะ
0: อ
1: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้นอมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เพศาลชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีพบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99% เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าขายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
1: ครับ
0: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
1: ฮะแล้วก
0: ็มาอุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้เขา
1: ครับก็เข้าขายลักษณะเดียวกันนะฮะ
0: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
1: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
3: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
2: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
3: ตัวเลขออกมาแล้ว
2: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
3: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงยังเป็นทางการนั่ง17
2: แล้วก็รู้ว่ามีเราหรือเปล่า
3: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
2: ครับ
3: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9,510,000 คนตัวเลขกลม
2: ๆครับ
3: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
2: ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะที่จะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งหนึ่งหายไปฮะ
3: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน 9.51 ล้านคน
2: ครับ
3: นะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี้ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 5.75 ล้านคน
2: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
3: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว้ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
2: ครับ
3: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
2: ็
3: อาจจะไม่ใช่ก็ยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
2: คุณเลยมาแล้ว
3: กว่านั้นนะฮะพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
2: ้ครับ
3: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
2: ครับ
3: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีที่ว่าตัดไปแล้วนะ
2: ครับ
3: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
2: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
3: นี่เกษตรกรต่างเขายกไปหมดละ
2: ครับ
3: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
2: ้ครับ
3: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรที่เขาเช็คได้3ล้านกว่านะส่วนในเกณฑ์รายได้5ล้านกว่าก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะก็แจ้งให้ทราบก่อน
2: ครึ่งนึงเนี่ย
3: พรุ่งนี้ของจริงฮะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
3: ครับ
2: ใน
3: ผมมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
2: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
3: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
2: ครับ
3: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอบิ๊กตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
2: 13ล้านกว่า
3: 13 14ล้านอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แล้ว
3: ลงใหม่ก็ไม่ลด
2: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
3: ฮะ19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
2: ครับใช่ครับ
3: ใช่มั
2: ้ยแล้วรัฐบาลก็จะยอมเหรอฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
3: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันเนี่ยมันต้องมี

0: ียบเอาไว้ต้อง 50,000 60,000 ล้านต่อปีไหวหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็ประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ทำไมไปตัดงบประชารัฐอะไรเนี่ยกองทุน

0: คงจะให้สัมภาษณ์สื่อกันดูดูเด็ดเผ็ดร้อน
1: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เพศาลแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านอ่ะจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
0: แต่ว่าเฉพาะ
1: คุณอุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่
1: 13ล้านกว่า
0: ๆ13กว่าๆใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
1: นี่ตัวเลขมานะพี่เพศาลที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
0: เดิม
1: เนี่ยนะฮะ 12.70 ล้านคนครับ
0: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนๆถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่33ล้านกว่าคน
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงไม่มีคนใหม่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
1: อือหืออือหืออ
0: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
1: สมมติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
0: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่10กว่าล้านแล้วไปยื่นนะยื่นขึ้นไป19เงี้ยโอ้โห
1: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
0: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
1: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เกิน50ไปแล้ว
1: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะแล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้เลยคนจะวยมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยพ่อสังเกตอะไรพี่วิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี้หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้ตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60 40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่ยังก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไปอย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐเขาจะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60 40อ่ะพี่เพศาลเพราะยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
0: ใช่
1: สำหรับ60 40นะครับ
0: ก็เอามารับทางนี้แทน
1: มารับทางนี้แทน
0: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
1: ก็เดือนละพันเองรู้ว่าหลังจาก
0: แต
1: ่หมดโครงการแล้วจะทำยังไง
0: 40ไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: บอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับก
0: ็
1: ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและถ้าเกิดว่าเราไปดูสิทธิ์ของเราแล้วอ้าวเราไม่ผ่านเกณฑ์ร้องอุทธรณ์ได้ที่เราไปขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ
0: ใช่โอเค
1: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะตอนนี้19 นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุณต่อครับ
1: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
2: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช
1: ่ครับ
2: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
1: ้ครับ
2: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
1: ่ครับ
2: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
2: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
1: ครับ
2: นี่คือเจตนาอย่างนี
1: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
2: นั่นแหละก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกบัตรสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
2: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
1: ครับ
2: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานจะถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
1: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
2: คือพวกนี้ซื้อ2สัญชาติ
1: ครับ
2: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทย เขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
1: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
2: ท
1: ุจริตมา70,000,000
2: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์
1: จะทำยังไงให้70,000เนี่ยมันสะอาดขึ้น
2: รวมทั้งหลายแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
1: ครับ
2: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่มีความผูกพันอะไรนี่ลูก
1: ก็หันมาใช้หน่อเนื้อเชื้อไขเลยดีกว่าม
2: ันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวก็อย่างนี้แต่ว่าพอถึงเด็กโตช่วงหนึ่งแล้วพ่อแม่อยู่เมืองไทยเอาเงินมาซุกซ่อนได้เรียบร้อยแล้วลูกก็กลับไป

0: ร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนะ
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่ไพศาลเดินทางเงี้ยแล้วก็เห็น
0: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดินออกเดินทางแล้วอย่าง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหารือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
0: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่อเขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
0: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
0: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: เฉพาะบางกลุ่มซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าเราเหมารวมเรานักท่องเที่ยวจีนเราก็เวลคัมอยู
1: ่เวลคัมใช่ครับ
0: เขามาอยู่มาค้าขายมาทำอะไรเราก็อาจจะมีบ่นเคืองๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกีดกันไปทำร้ายเลย
1: ครับ
0: เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหารือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายคงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปแล้วยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแ
0: คร์ควรอนุมัติจะ400,000 ตันไอ้ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลน
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู่
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่ก็คงจะซื้อโดยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆคงไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2-3 กิโลไว้ก่อนเปล่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: ผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่ามันมีล็อตใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปบอกจะไปขายเหรอ
1: จะไปขายด้วยฮะแต่ที่สำค
0: ัญของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะขย่ามา1 อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเปล่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่ไพศาลกระทรวงพาณิชย์นะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40 บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่เนี่ยต้องอธิบายให้อย่างน้อยเนี่ยให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อเอาไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆเงี้ยที่ข้าวก็พอ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวก็พอบริโภคในประเทศ
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเฮ้ยข้าว

0: ย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะอย่างเงี้ย
0: ไม่ทานก็สืบไปสืบมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่ใช่ไหมเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู
1: ่
0: เห็นเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพข้าวคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคไอ้อย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวล้วนๆมาเขาใช้ตะเกียบตักคงไม่ขึ้นนะฮะ ใช่ไหม คนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยไอ้ก็เข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่สาม
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเงี้ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าบอกจีนซื้อข้าวเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จับตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งเนี้ยจะมีโอกาสคุยอะไรกับทางคุณมาเน็ตด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
0: ี้คุณมาเน็ตถึงแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
0: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: วันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
3: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยครับผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบไป
4: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
3: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
4: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
4: คือคงจะคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
3: ครับ
4: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ได้ถูกนะ
3: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
4: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
3: ครับ
4: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
3: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เพศาลบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเอ๊ะเจอโป๊ะเนี่ย

0: นะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทางกลับไปยังอาคารที่พักนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ้ยเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ไพศาลอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่ไพศาลแค่บังสายตาไว้เองนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งบอกว่าไม่ใช่ละมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่ไพศาลเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอากล่องนี้ครับไปแจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะปรากฏว่าแต่ละขวดแต่ละโหลเนี่ยที่มันเป็นมะขามเปียกอะข้างในนั้นน่ะมันมีผงสีขาวๆอยู่ 1,500 กรัมครับ
1: กิโลครึ่ง
0: ฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะฮะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอซ์อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกว่าเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้มแล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
2: ก็ไม่เอาออกไม่ได
0: ้เอาเหรอครับ
2: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
0: ครับ
2: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
0: เอาออกในออกไม่ได้เลย
2: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
0: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
2: มันก็ต้องกินให้หมดถ้าเขาตรวจแล้วเจอก็เขาก็ต้องเรียกยึดเยอะแต่อะไรมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
0: ครับครับ
2: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะฮะ
0: ครับ
2: ไม่เอาเข้า
0: ครับ
2: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เพราะกลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
0: อ๋อนี่ผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
0: ครับ
2: ถ้าตรวจค้นเจอก็ยุ่ง
0: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
2: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
0: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะฮะพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้อ่ะแล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจวดนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะจี้ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยผม

0: ว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้สายการบินทั่วไปนะให้1กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
1: ครับ
0: โดยทั่วไป
1: ฮะ
0: โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยได้ไหม
1: ครับ
0: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
1: ครับ
0: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แคร์รี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเนี่ย
1: ครับ
0: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างเลย
1: ช่าง
0: ต้องไม่เกิน10กิโล
1: แล้วถ้าเกิดนี่คือเสียค่าระวางอย
0: ่
1: าง
0: จ่ายๆ 4,000 5,000
1: โอ้โห
0: แพงไม่ถูกไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
1: ถึงเห็นไงไปก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสารไอตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันอ่ะแล้วเอาไปชั่งมันจะมีเครื่องชั่งอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะครับ
0: มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจกันก็ไม่กล้า
1: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทพี่สหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
0: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาเนาะที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
1: ถ้าไปกรุ๊ปเดียวกัน
0: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกันน้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
1: ครับ
0: มาโหลดในชื่อเขาแทนอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้โหตรวจจะโดนเขาโดนเลยสิครับถ้าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โดนเขาก็ดูตามไอ้แท็กดูว่าเป็นชื่อใครโหลด
1: ครับ
0: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอดมาได้เพราะว่ามาเอาม
1: ีกล้องอยู
0: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
1: เนี่ยเข้ามาใส่กระเป๋าผมคือเฉลี่ยน้ำหนักการเนี่ยก็ให้การตามข้อเท็จจริงไป
0: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอ้ตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยมันเป็นของใคร
1: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
1: ครับ
0: บางสายการบินเนี่ยถึงแข่งขันกันนะ
1: ครับ
0: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนไปญี่ปุ่นคนไปอย่างไรก็ต้องซื้อของกลับมา
1: ฮะ
0: ไอตอนไปเนี่ยยังพอทนได้แต่ตอนกลับเนี่ยทำยังไง
1: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
0: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมันก็ 4,000 5,000
1: ครับ
0: ส่งไปสนีมาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมเยา
1: ถูกกว่าเยอะ
0: กว่า
1: ฮะ
0: มันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
1: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวก็จับได้แล้วนะพี่เบสารมันมี
0: เท้าอะไร
1: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้บอกรับมาจากใครรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนเนี้ยทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
0: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
1: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ไอ้นี่เราพักรอบแรกยัง
1: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
0: อันนี้ถึง30เลย
1: ครับครับ
0: การประปาก่อนเลย
1: ครับครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปภ.ครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยบอกว่าทางกปภ.ครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่ง

0: น้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053711655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่ไพศาลเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: นี่เป็นพันเหมืองเลย
0: ใช่ครับ
1: เห็นตัวเลขเขาไปรวบรวมมาเป็นหลักพันเหมืองโอ้โห
0: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่ไพศาล
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่งซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอ่ะแล้วไม่รู้กี่สิบปีไงฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดนะครับ
1: เป็นเรื่องที่แบบ
0: ระยะยาวเลยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอ่ะครับ
1: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดาน10ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้านรายที่หลุดบัตรคนจนนะ
0: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิตผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
0: ครับ
1: 5.4 ล้านราย 5.4 ล้านราย
0: ครับ
1: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดู
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวอีก10อันดับข่าวก็จะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจโด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องโด้งเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังต่างจังหวัดวันนี้ได้กรี๊ดได้เฮฮาเช้าคึกคักบ่ายตื่นเต้นวันเย็นได้ฉลองกันไหมหรือว่าเหงาหงอยปิดบ้านนอนแต่หัวค่ำ
3: งั้นเดี๋ยวไปดูข้อความพี่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนนะครับพี่ยายออสนะฮะพี่ทัชชัยพี่บงกตทิพย์นะครับส่วนใหญ่ก็แชร์ก็ทักทายเราเข้ามามีพี่พยาวจากพิจิตรถามเรามาว่าถูกหวยไหมพี่บอยถูกนะครับส่วนดงไม่ถูกนะพี่
4: ความถูกแบบว่าใช้เงินไม่ทันอ่ะถูกแบบว่าหลังหวยออกต้องปิดเครื่องเพราะว่ามันเด้งดึงเกรงใจคนโต๊ะข้างๆอ่ะ
3: โอ้ยนะน่าเรียกตำรวจไปตรวจสอบนะฮะซื้อหวยที่ไหน
4: กองสลาก
3: จ้ะกองสลากโอเคสวัสดีครูแจ๋วนะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไล่ดูนะว่าวันนี้ใครแบบว่ามีดวงดีแบบเราบ้างนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันครับพี่บอยพี่เออินทิรานะครับพี่ธนพัฒน์นะครับคุณลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะไม่รายงานเข้ามาว่าถูกแสดงว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มหมู่มากพี่บอยนี่ถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดนะฮะเป็นพวกคนถูกในแปลกประหลาดนะพี่ตั๊กบอกขาดไม่ได้เลยรายการนี้โอ้โหน่าภูมิใจขอบพระคุณนะครับพี่
4: ท้องอืดนะไม่ฟังท้องอืดนะ
3: นะครับแล้วก็แฟนประจำนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่จันทราจากลำปางเจ้าพี่วิไลสวัสดีด้วยนะครับมาเริ่มข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพี่บอยเดี๋ยวเขาจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะนะครับก็รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้เรา 50% ก็เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่รัฐจ่ายให้ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีมอบคูปองให้500บาทสำหรับเป็นค่าอาหารค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับพูดถึงนะมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่แหละนะครับก็เดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกรัดออกให้ลงรัดออกค่าโรงแรมให้เรา 50% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนั่นหมายถึงว่าห้องพักราคาห้องพักเราต้องจองแบบไม่เกิน 6,000 บาทนะราคานะถ้าเราจอง 6,000 เนี่ย 6,000 นี่ก็โรงแรม5ดาวแล้วนะนะพี่นะคือเรา 6,000 เนี่ยเราจ่ายแค่ 3,000 รัดออกให้เรา 3,000 นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะถ้าไปเมืองหลักเนี่ยได้ตั๋วเครื่องบิน400แต่ถ้าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินอีก600บาท
4: คร
3: ับ ออกค่าเดินทางให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะช่วงประมาณแบบตุลานี่แหละนะฮะถือถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้เห็นทางกทมก็มีคำสั่งปิดร้านเด้งร้านดัง3ร้านหรอ
3: 3ร้านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพ
4: ี่
3: บอย
4: ใช่ๆๆงั้นเติมเต็มกันสักนิดหนึ่งนะตรงๆเนาะ
3: ครับผม
4: ก็วันนี้ส่วนของกทมก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วๆไปทั่วกรุงเลยนะซึ่งคุณชัชชาติท่านผู้ว่ากทม.ก็กำชับเลย50เขตลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเข้ม

0: ุมเข้มเออไว้งั้นเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกเพราะว่าพอมันเกิดเหตุทีก็คุมเข้มมาแล้วแต่ผมว่าก็ดีแล้วดีว่าพอเกิดเหตุก็นิ่งๆไปมันก็จะไม่งามถูกไห
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับนี่ไงจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินนี่พอตรวจมันก็เจอจริงๆเห็นไหมโด้ง
1: ครับผม
0: สองร้านย่านจรัญสนิทวงศ์แต่จริงๆควรจะบอกชื่อร้านเพราะคนจะได้สอดเป็นหูเป็นตาว่าร้านนี้ปิดแน่นอนชั่วคราวนะไม่เปิดอีกถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งมาเห็นไหมประเทศไทยจะชอบกลัวอะไรแบบเนี้ยรู้บอกว่าร้านสองย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพเป็นการแสดงดนตรีและคาราโอเกะไม่ได้รับอนุญาตอีกเหมือนกันแล้วก็อีกร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีตรงเขตลาดเทวีก็สั่งระงับใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตัดเดือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วก็ยื่นคำขาดให้อยู่ดำเนินการภายใน7วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะโดนละคือเนี่ยเห็นไหมถ้าตรวจถึงเจอถ้าไม่ไปตรวจก็ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกไหม
1: ใช่อย่างที่พี่บอกจริงน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องชื่อร้านด้วยนะคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานแล้วนักท่องเที่ยวไปเห็นเออมันก็เป็นมุมดีว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงแล้วพวกเรากลับมาเที่ยวกันได้ใช่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็อย่างที่พี่เล่าเบรกที่แล้วไงว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเขาจะมีช่องให้แจ้งแล้วนี่ว่าร้านไหนที่แบบดูแล้วสุ่มเสี่ยงอ่ะ
0: เออ
1: ใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร้านนี้เอ้ยอึดอัดทางออกไม่มีป้ายไม่มีไฟอ่ะท่านก็เดี๋ยวฝากท่านแจ้งในทัฟฟี่ฟองดูหน่อยเนาะเออในแอปพลิเคชันไลน์อ่ะนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีช่องให้กดแจ้งชื่อร้านเออก็แจ้งเบาะแสเข้าไปจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อ่ะอันดับ8พาไปดูนะฮะชาวบ้านนะครับที่ไหนเนี่ยถูกอีกแล้ว12ล้านนะฮะโอ้ยเอาซะหน่อย
0: เราข้ามข่าวนี้ดีไหมเราข้าม
1: ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
0: มันแสลงใจไหม
1: เออไม่เอาดีกว่าถือว่าดวงพี่เขาดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคนดวงไม่ดีดีกว่านะคนดวงดีปล่อยเขาไปเออคนดวงดีปล่อยเขาไปใช่
0: คุณเล่าเธอพ่อครูเราได้รู้วิธีการของเขาว่าแผนประทุษกรรมในการหาเลขเขาเนี่ยเขามีแผนอย่างไร
1: ไม่เอาพูดแล้วขึ้นเราไม่ถูกเขาถูกช่างเขาเขารวยแล้วเราสิยังลำบากเออเอาคนอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะครับในช่วงนี้นะเออฟ้าฝนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่เอาใช่เปลี่ยนที่พี่ว่าพรุ่งนี้ดวงดีนะไม่ต้องละ
0: ใจได
1: ้พรุ่งนี้คือเขาสบายแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เราสิลำบาก
0: เออ
1: นะเปลี่ยนไม่เอาละเอาข่าวนี
0: ้ส่งเสริมคนลำบากส่งเสริม
1: คนลำบากนะครับเป็นอดีตข้าราชการนะครับไปจอดรถท่ามกลางกระแสลมแรงเนี่ยเขาถึงบอกนะกรมอุตุเขาถึงเตือนไงว่าเวลามีฟ้าฝนนะฮะอย่าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่ที่โล่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับไปจอดหลบพายุอยู่ปรากฏว่าเสาไฟโค่นลงมาทับรถโอ้โหต้นไม้ด้วยนะครับเอออย่างนี้เนี่ยหน้าเอาทะเบียนไปเพราะว่ามีเคราะห์เนาะนะครับที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตอน4โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนฟ้าพิโรธลมนี่พัดต้นไม้แทบล้มกิ่งก้านนี่หักกันระเนระนาดนะครับมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเออนะทั้งเสาไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโดนกระแสลมพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ Isuzu Mu 7ทะเบียน5219นะครับในสภาพพังยับเยินเลยครับพี
0: ่
1: โอ้เจ้าของรถเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการอายุ62ปีแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถด้วยนะโอ้เคราะห์ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะคือมันไม่ได้พาดลงมาในจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะโอ้แต่ก็ลงมาด้วยสีหน้าตกใจนะครับเขาบอกว่ามาจอดรถรอภรรยาอยู่

0: ที่เกิดเหตุเนี่ยแหละก็คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้คาดคิดว่าถึงขนาดเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะหักออกมาทั้งต้นได
1: ้เออ
0: ประกอบกับแกบอกว่าแกมีของดี
1: ยังไง
0: ที่คอเนี่ยนะฮะมีหลักเมืองปี30ห้อยติดตัวอยู่ครับพี
1: ่อ๋อ
0: เอาไม่เชื่อจะลบหลู
1: ่
0: นะหลักเมืองคุ้มครองนะพอเราถึงไปจังหวัดไหนเราถึงต้องไปไหว้นะน
1: ี่
0: แหละแกบอกว่าเนี่ยแกห้อยหลักเมืองอ่ะนะก็เลยเชื่อว่ามันทำให้แคล้วคลาดจากเสาที่จะล้มทับก็รอดบุดบิดรอดบุดบิดแต่รถก็พังนะแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะครับอ่ะเตือนภัยกันแล้วกันว่าช่วงนี้ใครไปจอดรถจอดลาอะไรก็ถ้าลมแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครับ
1: ถ้าลาก็ผูกแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดไปกินต้นไม้ต้นไร่แถวบ้านนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก็จอดรถจอดลานะ
0: ลาไหน
1: ลาก่อยดูมันดีๆนะวันนี้นะโดงวันนี้พี่ไปแลกกระเป๋านะคุณนุ๊กฟังขออนุญาตคุยส่วนตัวออกอากาศเพราะว่าน้องโดงเขาสะพายกระเป๋ามาใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมเห็นมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วน้องโดงยังมาถามเลยที่ไหนอย่างไร
0: เออไม่ได้เอาขึ้นมาไม่ได้จะโชว์ให้คุณนุ๊กฟังดู
1: จนสุดท้ายน้องโดงเนี่ยเขาไปช็อปมาแล้วผมก็เลยตามไปช็อปมาวันนี้จัดสีเหลืองมาเลยฮะ
0: อ
1: ่
0: าน
1: ั่นละคุณนุ๊กฟังแค่นี้แหละครับ
0: แล้วใช้คนนี้ใช้คะแนนแรกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เติมมันอีกแค่19บาทเองอะจบเลยดู
0: คุ้มค่า
1: ใช่แต่ว่าประเด็นคือจะคุ้มกว่าถ้าแรกมาแล้วใช้ไม่ใช่เอามาแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องใช้
1: เออนะฮะคุยอะไรกันคุณผู้ฟังบ่อยพวกนี้ไม่โกหกคุณเองก็ถือให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมเมื่อกี้มันไม่มีอะไรก็คุยกันคืนเครงสนุกสนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากเป็นแบบส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยได้เป็นกิมมิกไว้ของคนนี้มันชอบไลฟ์
0: จริงๆนะคุณผู้ฟังเห็นเราสองคนสนิทเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่บอยนะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะถ้าเจอกันเนี่ย
1: คุณผู้ฟัง
0: อาทิตย์ไหน
1: เจอกันบ่อยเนี่ยจะมีคนสะอึกเนี่ยพนินทาคนอื่นตลอดเวลาดูเดียวกันเหรอ
0: พี่บอยรู้ยังรู้ยังรู้เรื่องหรือยังฮะเนี่ยเขาส่งทั้งไลน์เต็มเลยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: มันจะเป็นอย่างนั้นไปคุณรู้ป่ะไม่เจอกันดีแล้วคุณรู้ป่ะเอ้ย
0: โอ้ยเดี๋ยวเรื่องชาวบ้าน
1: เรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้กันเลยเรื่องเรามารู้ทีนู่นเขามาบอกเราคนอื่นแต่ที่เราสองคนไม่รู้อ่ะ
0: เออ
1: นะฮะอ่ะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีพิเศษคือคดีที่150/2568กรณีของคุณชนพัฒน์กับพวกซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเล่นพนันไฮเดรทอนิกหรือพนันออนไลน์อ่ะง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือคดีนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ5 มีนาคม ปี 69ที่ผ่านมาทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาแล้วก็บูรณาการกำลังกันกับทางกองคดียาเสพติดของทางจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็มีปปงไปด้วยไปค้นเป้าหมาย10จุดได้แก่ทางจังหวัดสงขลา5จุดปทุมธานี1จุดนนทบุรี2จุดแล้วก็ในกทมเนี่ย2จุดคุณผู้ฟังฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งผลการค้นในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ5มีนาคมก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จึงมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเช่นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10ล้านนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันครอบการครอบครองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของคุณชนพัฒน์กับพวกรวมแล้วเนี่ยคุณฟังเท่าไหร่รู้ไหม150 ล้านบาทล่าสุดฮะทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยนะมีคำสั่งลงเมื่อวันที่14คือ2วันที่ผ่านมามีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในคดีเออนี่แหละฮะก็ถือไว้ความคืบหน้าเนาะคือมีการสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่นะคือจริงๆก็ปลอดภัยแต่คนเนี่ยมันก็เข้าไปหากินในโรงพยาบาลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหมือนห้องผู้ป่วยรวมอ่ะพี่ก็คือห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยใครจะเข้าจะออกบางทีก็สามารถอ่ะนะเพราะว่าบางทีพยาบาลก็

0: ก็เขาก็อยู่วอร์ดตรงกลางใช่ไหมห้องนี้มี8เตียงญาติใครต่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เดินเข้าออกปรากฏว่าคุณป้าวัย63ปีนะครับแกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนร้ายเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างแกในนั้นแกใส่ทองใส่เงินเอาไว้ทั้งหมด 300,000 บาทโอ้โหไม่ได้ฝากลูกฝากหลานกลับไปเนาะก็คือคิดว่าพกติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างนอนพักผ่อนหลับอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายผู้ชายสวมหมวกสวมแมสนะครับร่างกายกำยำนะฮะเดินเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าของคุณป้าไปนะในนั้นมีสร้อย2บาท1เส้นพร้อมพระเลี่ยมนาค1องค์นะฮะมีสร้อยข้อมือ2บาทอีก1เส้นนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า 25,000 มือถืออีก1เครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะเขาบอกประมาณ 300,000 เพราะว่าเท่ากับทองใน4บาททอง4บาทแล้วก็พระแล้วก็เงินสดอีกนะครับคุณป้าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ความดันสูงนะครับวันเกิดเหตุหายใจไม่ออกสามีก็เลยเรียกรถกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้นอนรักษาตัวอยู่3วันนะฮะสามีก็นอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ระเบียงด้านนอกห้องผู้ป่วยนะครับออกไปนอนหน้าห้องอ่ะนะพูดง่ายเฝ้าไข้อยู่หน้าห้องนะคือไม่งั้นมันต้องมาฟุบมันต้องมาฟุบหลับที่เตียงก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเขาก็ไปนอนแบบนอนจริงจังเลยที่ระเบียงเลย
1: แล้วก็หลับยาวใช่ไหม
0: หลับยาว
1: เหนื่อยการเฝ้าไข้
0: นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจสภ.เขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ยจะติดตามตัวให้นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยสูง170อายุประมาณ 40-50 ปีเข้ามาเดินสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนว่าเตียงไหนที่พอจะมีทรัพย์สินแล้วพอสบโอกาสก็อาศัยจังหวะที่คนไข้หลับแล้วก็หยิบเลยครับพี
1: ่แหมไวนะ
0: นะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่สวมรองเท้าลักษณะคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่เจอพิรุธเขาก็แกะรอยเก่งนะ
1: อ
0: ือถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองนี่เกินไปนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำนะฮะเพียงแค่เขาก็ดูว่าคนไหนที่รองเท้าเหมือนก็เรียกมาก่อนแต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไรนะฮะเชื่อว่าคนร้ายถ้ามาจิ้มไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
1: ก็เป็นไปได้
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคดีที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: มีคุณผู้ฟังถามมาพี่บอยเหมือนได้ยินว่าพี่ดงเนี่ยเขาจบรอดอและไม่ทราบว่าพวกเราต้องเรียกพี่ดงว่าว่าที่ร้อยโทหรือเปล่า เหมือนหมวดอะไรนะหมวดคนนั้นน่ะนะ
9: หมวดนัด
8: หมวดนัดหมวดนัดก็เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ก็พอ
9: ไม่รู้สุดท้ายเรื่องของหมวดนัดจบยังไงอะดง
8: ก็เมื่อวานไปให้ปากคำเอาก็โดน3ข้อหา
9: เอาอ
8: ย่างนี้ก่อนนะตัวสามข้อหาก็พวกใช้วิทยุสื่อสารพวกทำให้คนตกใจกลัวการไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรพวกอย่างเงี้ยที่สำนักพลที่สำนักพลโยธินเขาแจ้งข้อหาไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้เพิ่มว่าแบบคุณผ่านการอบรมระดับไหนยังไงจบจริงไหมรอดอะไรก็เอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
9: อ้าวแต่มันมีอ่ะรอดอคือทหารถูกไหม
8: ใช่ใช่ใช่
9: แล้วที่แจ้งตำรวจล่ะ
8: ก็เนี่ยต้องไปเอาหลักฐานมาก็อยู่บางที
9: ไม่หลักฐานอะไรก็เป็นรอเป็นก็ตำรวจแล้วไม่ทหารแล้วจะเป็นตำรวจไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
8: ใช่ไหมว่าเคยจบอะไรใช่ไหมก็อย่างนี้พี่เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าแสดงอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะ
9: อ๋ออาจจะใส่ชุด
8: อะไรอย่างนี้
9: แล้วก็
8: เห็นเขาให้การอย่างนั้นนะว่าเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเอาพวกหลักฐานมาว่าเขา
9: เอ็กซ์ตร้าหมายถึงตัวประกอบถูกไหม
8: ตัวประกอบแล้วเคยเล่นแบบรับบทเป็นแบบเจ้าหน้าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชุดที่เขาโพสต์ลงน่ะชุดที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่ามันเป็นชุดเหมือนไม่เหมือนยังไงอะเน
9: า
8: ะ
9: เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่รันแค่วงการราชการนะไปรันวงการบันเทิงนะ
8: ไปรันวงการบันเทิงด้วยคนนี้แล้วเมื่อตอนเย็นผมเห็นแวบๆนะตอนเย็นเห็นแวบๆไปกับพี่เต้อะไปไหว้พระหรืออะไรกันอะ
9: อ๋อเหรอ
8: เออพี่เต้อุ้มอยู่นะ
9: ไหวไหมนะน้ำหนักนะสงสารหลังพี่เต้นะ
8: หมดนัดนะพี่นันอาร์ตก็อย่าเรียกไอ้จุดจุดจุดด้งก็พอเรียกอะไรก็ได้
9: เรียกท่าน
8: ครับผมครับผมเออนะ
9: ต่อไปสิ
8: ก็ที่ชลบุรีนะพี่ไปต่อเรื่องจับแรงงานเถื่อนซะหน่อย
9: เอาเชิญครับ
8: ก็วันนี้เองเนี่ยนะทางแรงงานจังหวัดเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างบางทีพวกนี้ก็จำเป็นนะอย่างน้อยต้องต่างลงต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะจับทั้งหมด12คนนะฮะลูกจ้างนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานเขาบอกโทษหนักนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เตือนนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบดูทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะโดยสุ่มไปที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแรงงานสัญชาติจีน12รายนะครับก็แบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาต8นะฮะแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำอีก4นะครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีเขาบอกว่าไอ้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาทำงานเนี่ย

ทษปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทนะฮะแล้วก็ผลักดันกลับประเทศไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา2ปี

0: ชิดอันดับ4
1: เอาวันนี้ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยพิจารณาแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวมาริกานะฮะผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมากลักษณะเป็นการร่วมการทำความผิดเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าที่กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเรื่องของการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ว่างั้นเถอะเมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของตำรวจแล้วเนี่ยนะก็ไม่เห็นอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็ในชั้นนี้ก็เห็นสมควรหรือฟังผลการสอบสวนก่อนไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าต้องนอนคุกต่อนะครับ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: โอ้ยวันนี้เขาบอกวัดนี้แทบแตกครับพี่นะฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: วัดประดูที่อัมพวาสมุทรสงคราม
1: ครับยังไงฮะ
2: แจกทุเรียนกับมังคุดเกรดส่งออกเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับไม่ได้ว่าแจกแบบว่าลูกละร้อยเล็กๆง่ายๆนะ
1: เขาต้องบอกคุณผู้ฟังเลยสิวันนี้พี่บอยถูกลอตเตอรี่ซื้อทุเรียนกี่ลูกแล้วมาฉลองครับไม่ต้องไม่คุยเลยเรื่องของพี่อ่ะ
2: เหรอเออก็ไม่มีมาฝากเลยก็ไม่อยากจะอวดอะไรเลยอ่ะ อ
1: ยากอวด
2: เออไม่อยากจะให้ราคาเพราะไม่มีมาฝากโอ้ถ้ามาฝากสักลูกนี่นะคุยไป8วัน9วันได้หมด
1: โอ้ยคุยทุเรียนจืดอ่ะ
2: เออนะฮะที่วัดแห่งนี้วันนี้ใครที่ทราบข่าวแล้วไปเนี่ยก็ถือว่านะได้รับกับมือท่านเจ้าวาดด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้นะฮะตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขามีงานคืออย่างนี้นะฮะทางวัดเนี่ยเขาไปอุดหนุนชาวสวนนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีเจ้าคณะจังหวัดนะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดประดู่ด้วยนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยให้ทานแก่ผู้คนนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นแหละรู้ก็ไปเอาคิวกันนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มากันแน่นวัดเลยนะครับโอ้ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะผู้คนก็ใช้อยู่แถวนั้นโชคดีจริงนะมีรับบริจาคเลือดมีอะไรต่างๆโอ้ยแล้วตอนถึงไอตอนแจกทุเรียนเนี่ยไม่มีถุงให้นะครับ
1: ร
2: ับมือเปล่าแต่มังคุดนี่ใส่ถุงให้เป็นโลโลก็เป็นโลละถุงละถุงไปนะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ต้องเอามือไปถือกลับไปกันนะฮะ
1: โอ้ถ้ามีถุงให้ก็จะเยอะไง
2: โอ้จะเยอะไปนะ
1: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวปีหน้าท่าน66ปีเราไปกันบ้างพี่บอยเหรอจำวันไว้ก่อนวันนี้นะ16กรกฎาค
1: มหนีเลย2คนนี้จะมา
2: เออนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ครบแต่เชื่อว่าข่าวก็ครบถ้วนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 20:00 นะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: 2569วันนี้เวลา 19:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1/3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรม

0: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการหมู่เขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานี

0: Record Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: ได้แรงอกจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
4: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงมาแบบต่ำต้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะคะนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยฟ้าเป็นของเธอจากพี่ชโยธนวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยนางฟ้าจากพี่ทรงกรดชมานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครรถไฟอย่าเพิ่งมาสิจะรีบมาไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยนะนะตบมือต้อนรับกันก่อนค่ะนะพิมดามาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะจนถึง4ทุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยใช่ไหมพอตกเย็นมาเป็นยังไงเหงาเลยเหงาง่อยเป็นหมาเหงาเลยทีเดียวเพราะอะไรผิดหวังไงใช่ไหมวันนี้มีใครผิดหวังกันบ้างหรือว่ามีใครคือผู้โชคดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะรางวัลที่1เลขที่ออก639214เติร์ดๆนะคะเลขหน้า3ตัว683และ709เลขท้าย3ตัว746และ427เลขท้าย2ตัว71ไม่ใกล้เคียงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจเลยอ่ะเมื่อเช้ามาสดใสใช่ไหมพอตกค่ำมานี่มาเพลงเศร้ามาเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ล่ะรถไฟต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะแฟนเพจของเรานะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถไฟมาแน่ๆแหละนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะส่วน SMS 4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเคยค่ะเอาล่ะรถไฟมาจริงๆแล้วทักทายกันด้วยน้องไบสไลเดอร์นะคะปูนมาใหญ่เลยน้องไบน้องแชมป์สีสุกนะคะลูกชายแม่บอกลูกแชมป์รายงานตัวแล้วแม่พิมพ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกกินพี่ปรีดาทองสอนพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ทิวาคุดพยนต์คุณแม่ทันพิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เสาคำนะคะบอกว่ารอบเช้าไม่ทันเลยเจ้าคนสวยใช่ไหมรอบเช้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังว่าจากระยองนะคะรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลใช่ไหมใช่ไหมจำผิดหรือเปล่านะพี่ปุญญวัฒน์จากไหนนะบอกอีกทีสิพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่จุ๊บแจงพี่จุรีด้วยนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เรดมี่บอกว่าจองตั๋วนานแล้วครับพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ในแทนเทวดาเดินดินบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อัญชลีแจ่มจันทร์ด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงคุณแม่ทันวิชาบอกงวดหน้ายังมีค่ะทุกงวดเลยคุณแม่นะสงสัยจะใช้วาสนาไปกับความสวยหมดแล้วว่าพระเจ้าเลยไม่ประทานความโชคดีมาให้บ้างเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตจากพิจิตรเห็นไหมพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลความจำดีนั้นเนี่ยเราเนี่ยพี่เรินเจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องฟิลลาเหรอน้องฟิลลาครับนั่งรถไฟได้ครับอ๋อพี่เจริญ

ินนี่คือมีชื่อเล่นว่าน้องฟิวลาเหรอคะหรือยังไงนะเออไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ้าวความค้างคุณผู้ฟังกระโดดกระเด้งหายไปแล้วนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟซะหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะคะมีปัญหาเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้รถไฟเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเรียกกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังแม่ทักทายกันอยู่ดีๆนะอยู่ดีขนาดคอมยังไม่เป็นใจอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูนะวันนี้มันเป็นยังไงนะนะคนมันจะแบบโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะมีใครถูกหวยกันบ้างไหมนี่มีพี่ตั้มกระต๊อนะคะแล้วก็มีพี่ธีรพัฒน์บอกว่าเลิกงานพอดีเลยมาฟังดีเจนะคะพี่ TSJ ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะน้องใบเบ็ดเทียนนุ่มออกมาแล้วครับผมนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เก็บตกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องแป้งโกะคนสวยขยันทำงานมากรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: ถึงนะแต่ละเพลงนี่นะอุ้ยโดนใจเหลือเกินนะคะเพลงนี้เป็นชูไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านั่นเองนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์เรนดอมอยู่ค่ะแล้วแป้งโกก็กำลังโทรกลับนะคะสำหรับคนที่ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยทักทายเขากันดีกว่าในช่วงของสายชิลดีใจ
1: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: พี่ตีครับ
0: พี่ตีโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
2: ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ล่ะคะพี่ตีเราเคยคุยกันหรือยังนะ
2: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพี่ตีทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ก็ทำสวนยางครับ
0: ทำสวนยางอ๋อจังหวัดเลยนี่ก็มีทำสวนยางเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละทางบ้านหน้าไม้นี่เขาก็ทำสวนยางแต่ก็อยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็ทำภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับแถวภูเรือเยอะเลยครับ
0: ภูเรือใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะ
2: อ๋
0: อนะแล้วก็ทำเป็นของเราเองเลยใช่ไหมหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะทำเยอะแม้กี่ไร
2: ่ประมาณ30ไร่ครับ
0: อุ้ยแล้วทำกี่คนน่ะทำคนเดียวหรอ
2: ครับ
0: ทำไหวได้ยังไงอะคะ
2: เขาก็ให้เขาไปเก็บแบ่งกันนะครับ
0: อ๋อแบ่งกันหมาย
2: แบ่งให้มีคนรับจ้างครับ
0: อ๋อมีคนรับจ้างมาช่วยทำช่วยกรีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อทำทุกวันเลยไหมคะทุกฤดูเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อหน้าฝนก็ทำได้หน้าร้อนอะไรทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อ๋อดีจังเลยแล้วตอนนี้คือทำอะไรคะพักผ่อนแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะ
2: ครับ
0: อากาศเป็นยังไงที่เมืองเลย
2: อากาศเย็นอยู่ครับ
0: ลมพัดตึ้งเลยไหม
2: ครับ
0: ลมพัดตึ้งตึ้งตึ้ง
2: ได้มาเที่ยวผีตาขวนไหมครับดัดไป
0: ไม่เคยได้ไปเลยเป็นเทศกาลเหรอคะ
2: ครับผ่านไปเมื่อกี้ไหมครับ
0: เหร
2: อผีตาขวน
0: มีวันไหนบ้างคะ
2: มันปีนึงมีครั้งนึงครับ
0: อ๋อปีนึงมีครั้งนึงใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้ว นี่คือพอดีเทศกาลเลยใช่ไหม
2: ผ่านไปแล้วครับ
0: เอาผ่านไปแล้วช่วงไหนคะจะมีช่วงไหน
2: เมื่อกี้นี่ครับเดือนที่แล้วนะครับ
0: เมื่อกี้นี้หมายความว่าเดือนที่แล้วคือเมื่อกี้นี
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้ของเราไม่เท่ากันนะเนี่ยเมื่อกี้ของพิมดาคือผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี้ หมายถึงเดือนที่แล้วนะ
2: เดือนที่ผ่านมานี่นะครับ
0: อ๋อก็จะมีเทศกาลเขาเรียกว่าผีตาขวนใช่ไหมทำอะไรบ้างอะคะเทศกาลนี
2: ้ฮะ
0: เขาทำยังไงกันบ้างคะนอกจากใส่หน้ากากแห่แล้วเขาทำอะไรอีกนะคะ
2: ใส่หน้ากากแห่ก็มีฟ้อนรำมีอะไรนะครับ
0: อ๋อก็แค่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบใส่หน้ากากแต่งตัวแห่เดินแห่เพื่อที่จะขอฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูเทศกาลของเขาก็ลองไปเที่ยวดูเนาะช่วงประมาณเดือน6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็เดือน6วันที่มีวันที่20ครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับ
0: อืมใช่ไหมคะ
2: เดือน6
0: เนาะเดือน6เนาะประมาณนั้นนะคะ
2: อ
0: ่ะวันนี้พี่ตีอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงคิดถึงครับเพลงคอสครับ
0: ได้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะ
2: มอบให้อยู่กรุงเทพได้ไหมครับ
0: ได้สิ
2: คนนี้ชื่อเพชรครับเย็บผ้าอยู่กรุงเทพครับ
0: เพชรไม่ใช่เพชรพุ่มพวงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: คนละเพชรนะ
2: ที่เขาเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: พี่เพชรเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพถ้าฟังอยู่นะคะตอนนี้พี่ตีกำลังฝากเพลงให้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรอีกไหมคะ
2: ไม่มีครับขอมอบเพลงให้ฟังครับ
0: มอบเพลงพร้อมๆให้ฟังเนาะ
2: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
2: มอบหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยนะครับ
0: ได้เลยพี่ตี
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้พักผ่อนนอนหลับมีความสุขฝันดีนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันสวยดีอ่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่มีตังค์แต่อยากได้น้องวันไหนจะมีตังค์สักทีนะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานคาราวานสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยนะคะจัดที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2550นู่นแน่นะอุ๊ยกี่ปีแล้วล่ะ56อุ๊ยเกือบจะ20ปีผ่านมาแล้ว19ปีแล้วนะเนี่ยนะคะก็นะคะขอบคุณกันด้วยละกันเนาะกับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะใครที่ไม่มีตังค์ที่อยากหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาฟังทางนี้ค่ะนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์นะคะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
4: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่ปุญญวัฒน์เขาขอมาเขาจองเอาไว้นะคะจัดให้แล้วจ้าจัดให้แล้วจ้าชั่วโมงหน้านะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์สิบตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและสิบตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์สองผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดยสิบตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่สองคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะ

0: อนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 21 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณพี่อะไรคะเนี่ย
4: อนันต์โคราชจ้ะ
3: พี่อนันต์โทรจากโคราชเหรอคะอยู่อำเภออะไรคะ
4: อำเภอขามสแกแสนครับ
3: อ๋ออุ๊ยไม่เคยได้ยินเลยอำเภอชื่อนี้นะ
4: อำเภอขามสแกแสงมีขามสแกแสงมีขามทะเลส
3: อ๋อมีหลายขามใช่ไหมคะ
4: จ้ะ
3: เนาะอยู่แถวๆไหนอะคะอยู่ติดไปทางฝั่งไหนบุรีรัมย์หรือว่าทางติดไปทางฝั่งไหนคะ
4: ทางบุรีรัมย์ครับผม
3: อ๋อติดไปทางนู้นเนาะ
4: จ้ะ
3: แล้ววันนี้พี่นันทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ผมก็ทำสวนทำเกษตรช่วยแต่งานบุญงานอะไรครับเพราะว่าวัดหลวงพี่กำลังสร้างหอระฆังนะจ้ะ
3: อ๋อเหรอคะนี่อยู่วัดเหรอ
4: ผมอยู่บ้านครับ
3: นึกว่าอยู่วัดช่วยหลวงพี่สร้างระฆังด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไปทำนะครับช่างก็ทำมาเจ
3: อ๋อช่างทำก็คือเราก็ไปดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปช่วยดูแลให้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ไปเป็นจะมีธุระเรียกใช้ก็ไปครับ
3: อ๋อใครมีอะไรเรียกใช้พี่อันนั้นก็คือไปหมดเนาะ
4: จ้าหลวงพี่เป็นเจ้าวาดอยู่โน้นสูงครับผม
3: โอ้ยเป็นคนจิตใจดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
4: ครับ
3: นะก็กลางวันก็คือรับจ้างทั่วไปทำสวนทำอะไรใครเรียกไปใช้งานอะไรพี่อนันต์ไปหมด
4: จะไปทำบุญน้ำทานน่ะเจ
3: ้ไปทำบุญน้ำทานเนี่ยสำเนียงเหมือนที่บ้านหนูเลยคุณแม่หนูก็เป็นคนโคราชเหมือนกันนะพี่อนันต์
4: ครับ
3: เขาก็จะมีสำเนียงเวลาเขาพูดอ่ะสำเนียงเหมือนที่บ้านเลยนะคะวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไร
4: ว่าอยากฟังเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่ทักษ์นะเจ
3: ้ได้เลยค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้อสมทแล้วก็พิมดาแล้วก็แป้งโกหลังไม้นะครับทุกแกงทุกสายที่รับฟังนะครับคืนได้เป็น95จ้ะ
3: ค่ะเก่งมากเลยนะจำชื่อแบบเป๊ะมากเลยนะแป้งโกะด้วยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่อนันต์ขาพูดตามพิมดาก่อนนะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ตาบันท้ายนรสิงห์อ
3: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เก่งมากค่ะวันนี้ขอให้พี่อนันต์นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นขึ้นไปทำไร่ทำสวนไปช่วยเหลืองานบุญอีกนะคะ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่อนันต์นะ
4: แต่ Are you ready
3: Yes ready ไปไหนดีพร้อมไปไหนดีคะ
4: ครับ
3: good night นะคะ
4: จ้าบ๊ายบายครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะอย่าให้สปริกนะอังกฤษเนี่ยพอได้นะนิดหน่อยนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อนันต์เขาขอเพลงกระต่ายหมายจันเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องคิตตี้วังว่าเขาบอกว่าลูกคิตตี้ทายว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะถูกต้องเก่งมากค่ะลูกคิตตี้วังว่านะคะ4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละนะคะเพลงแรกฝากจันทร์ไปห่มใจค่ะพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระต่ายหมายจันทร์จากพี่พิทักษ์ค่ะจันทร์ค่ะจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากน้องธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนาะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ่ะล่ะค่ะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะแหมไลฟ์หลุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องแป้งโกะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่ละคุณผู้ฟังตามไปที่อีกไลฟ์นึงก็แล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ขึ้นไลฟ์แล้วกลัวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวทักทายหลังไมค์ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะทักทายเป็นจังหวะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่มานัทนครศรีพี่สมศักดิ์บุรีรัมย์พี่อ้วนเขาคิดเชกุพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แมนลำปางพี่ดอกแก้วเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เจ้านะคะทักทายหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็หลุดหายไปนะคะพี่ดอดีพี่พิจิตสวนโรจน์พี่สุริยสมานอัคคณีพี่ตุ๊กเมืองพนัสพี่ลูกคิตตี้วังว่าพี่ซาเอบะเรียวด้วยนะคะพี่โสพินพี่ประคองยายอ้อสามย่านพี่เสาคำเจ้าพี่จิ๊บน้องไบพี่ยุทธนาพี่สุดาพี่วิเชียนหุ่นชาวนาพี่สุภาพพี่ลำพึงมณีเขียวแล้วก็พี่นารีพรมรายด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในไลฟ์อันใหม่เนี่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์หลุดไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซะด้วยนะแล้วหลุดแล้วหลุดเลยด้วยนะเออนะคะแล้วก็ยังมีน้องอุ้มนะน้องอุ้มทิพสุดามาแล้วนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะนี่หลักประมาณนี้เนาะนะคะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะทักทายได้แค่นี้คุณผู้ฟังไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตั๊กแตนชลดามาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันท้องจากพี่ตะกะแตนชลดาสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองได้พี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ้าวเริ่มทยอยมากันแล้วทาง Facebook Live นะคะอันใหม่นะอันเก่าตัดไปแล้วน้องหนีดูกูถ้าเขาเอ็นดูเขาอ่ะเขาบอกหนูนอนที่สถานียันหว่างเลยก็ได้แม่หนูขี้เกียจวิ่งตามรถไฟและแม่ทิ้งหนูและแม่ไม่เรียกหนูขึ้นรถไฟ พี่สันธยาด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพสุดาด้วยนะคะมีพี่สิริพักด้วยนะคะพี่เอกณรงค์ค่ะนะคะมาเพิ่มเติมกันเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ขอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังพี่สัญญาบอกว่าเพลงสนุกหายง่วงเลยครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ช้ามาตลอดเลยนะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทรงนักเลงค่ะเพลงนี้จากวงพัทลุงนะคะก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นม่อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: เดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะกลับมาฟังพิมดาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาแล้วนะคะนิทานก่อนนอนวันนี้เสนอเรื่องทนายกับท่านรัฐมนตรีวันหนึ่งมีทนายโทรไปหารัฐมนตรีวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่งท่านครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายท่านจะเอาอันไหนก่อนดีทนายบอกท่านรัฐมนตรีเลือกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้เลยครับท่านภรรยาของท่านเจอรูปหนึ่งมูลค่าของมันร่วม10ล้านเนี่ยครับท่านทนายเล่ารัฐมนตรีตอบว่าเหรอก็ดีแล้วนี่แล้วข่าวร้ายล่ะทนายตอบว่าข่าวร้ายก็คือรูปนั้นเป็นรูปท่านกำลังเดินโอบไหล่เลขาที่พัทยาน่ะสิครับท่านแฮ ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะคะนะก็คือมูลค่าของเงินร่วม10ล้านเนี่ยที่เจอรูปก็คือฟ้องหย่าใช่ไหมหรือยังไงนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง10โมงมานั่งรอพิมดากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะจากคุณแม่ตุ๊กวิยดาค่ะขอจันทร์อยากขออะไรไปขอที่พระจันทร์นะวันนี้ตลาดฝันดีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะฮะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆหน่อยเออนี่ฮะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนมันจี๊ดเพลงไหนมันโดนหรือว่ามีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้กับคนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงทั้ง3เพลงที่นำมาทักทายวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านด้วยเราก็ต้องนะปลอบใจนะคะสำหรับที่ทำไมปลอบใจแล้วหัวเราะอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะเออนะไม่เป็นไรงวดนี้งวดหน้าฟ้าใหม่นะจ๊ะหนูก็ไม่มีงวดเนี่ยเออไม่โดนหรอกไม่ได้ซื้ออ่ะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวนะเรามาพูดถึงงานเพลงดีกว่าสามงานเพลงวันนี้นะคะที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆเนาะนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับรักคงยังไม่พอนะคะในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแล้วก็ต่อด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอตั๊กแตนชลดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใจยังพังยังคงเจอนะคะวิรดาวงเทวันหลายๆคนคิดถึงเสียงพี่วิก็นำมาฝากหนึ่งงานเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยมีหลายเวอร์ชันคุณผู้ฟังนะคะปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยก็ร้องคู่กันนะคะพี่วิกับพี่กุ้งนะแล้วก็มีเวอร์ชันเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะวันนี้แบบว่าอยากให้เป็นเสียงสาวๆหวานๆเนี่ยเออนะก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากนะใจยังพังยังคงเจอเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยฟังและอยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ทักทายผู้ฟังทุกเส้นทางทุกช่องทางเออทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เห็นได้ดีเจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เพจ ltmfm95 ของเรานะคะสำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนตอนนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแล้วล่ะเยอะมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวมาทักทายเนาะแล้วก็พูดถึงช่องทางช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครอยากคุยสายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยถนัดเลยโทรมาก็เขินดีเจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความมาได้นะคะ SMS มาได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกขอเพลงเดี๋ยวนะขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ้ายใหม่ไทยหน่อยคะพี่ตาลจุบุจุบุอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีลมจ๋าลมศิลปินศิลปินใครไม่แน่ใจแต่บอกว่าร้อยเอ็ดพอพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันนะคะน่าจะจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีเจลูกตาลฟังอยู่จ้าขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ด้วยจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะมีจากพี่วิภาด้วยกลางดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้หลายๆช่องทางทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงซ้ายชิวหิวใจนะคะรอสัญญาใจมดรังสิมันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สุนานะคะ
2: ตาตาครับ
1: อะไรนะคะ
2: ตาสุนาครับ
1: คุณตาสุนานะคะ
2: ครับ
1: โอ้ไม่ยอมให้เรียกพี่เลย
2: เป็นตาแล้วครับ
1: แต่เสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณตาขา
2: ครับ
1: โอ้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี
2: ้70ครับ
1: โอ้70เนาะแต่เสียงสดใสมากเลยนะค่ะ
2: ขอเรียกตาแล้วเนาะ70
1: ได้ได้เลยได้เลยนะคะคุณตาโทรจากจังหวัดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ สัญญาณชัดเจนไหมจ๊ะที่จังหวัดเลย
2: ครับชัดเจนครับ
1: ชัดเจนคุณตาฟังจากทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้
2: ฟังแต่ทางวิทยุ
1: ฟังแต่ทางวิทยุแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านไหม
2: อยู่ที่บ้านคร
1: ับ โอเควันนี้ฝนตกไหมจ๊ะที่เลย
2: ที่บ้านนี่ไม่ตกครับ
1: โอ้ที่บ้านนี่ไม่ตกเนาะโอเคเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะคุณตา
2: คุยนานแล้วครับ
1: คุยนานแล้วเนาะโอ้โอเคได้เลยวันนี้คุณตาอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่ครับ
1: แก้วรอพี่นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวคุณตารอฟังเลยนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณตารักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลูกตาก็พูดเก่ง
1: ขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้นะ
2: ฟังเก็บไม่ทันเลย
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเพลงที่คุณตาสุนาแนะนำเข้ามานะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้แก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนั่นเองนะคะนานๆฟังแก้วรอพี่นะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะคะเพราะว่าเพลงดังนะของแม่พึ่งเนี่ยก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะ reproduce remaster โอ้โหนะนำมาทำใหม่หลายเวอร์ชั่นหลายศิลปินมากๆนะคะก็แต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความไพเราะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละเอกลักษณ์เนาะของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นดนตรีอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วในของแม่พึ่งก็มีดนตรีหลายเวอร์ชันนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนคุณตาสุนาเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถนนโล่งทางสะดวกนะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะไม่เคยได้สายหน้าใหม่เลยดีเจลูกตาลนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้ได้เลยจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่นุเจริญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่คันชิดนะจ๊ะพี่นักรบนะคะพี่เสาคำนะจ๊ะบอกว่าแวะมาทักทายคนสวยเจ้าอู้ม่วนเจ้าเนี่ยขอบคุณจัดนักเลยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนหรอหนุ่มเมืองคอนฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็พี่เรดมี่พี่รพลนะแนะนำสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะสิทธิ์ของเจ้านะฮะพี่วนิดาสวัสดีค่ะบอกอยากฟังซ้อนท้ายพี่ใหม่ของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่วาสนานะคะเพลงคำเอ่ยค่ะของยุ้ยมานศักดิ์นะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจวบจากอู้ตรดิษฐ์นะบอกอยากฟังรอทั้งปีนะคะพี่สมคิดพี่อัญชลีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สว่างด้วยนะคะขอบคุณมากมากพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่วีรยุทธ์นะน้องไบด้วยนะพี่จรันบอกตัดยางอยู่จ้านะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวแบบเข้ามาทักทายนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ส่งเข้ามาทาง SMS ละกันนะคะเห็นว่าฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังขออนุญาตเลือกเป็นในเวอร์ชันของสุนารีราชสีมาจัดให้นะคะ

0: ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวในความรักที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะแต่ความรักมันไม่เลือกไงมันไม่เลือกที่เกิดอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาแต่ว่านะเราก็รู้ได้นะคะรู้ได้ว่าเออนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆเฮ้ยนี่ดราม่าอีกแล้วเรานะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะแต่ว่าเพลงก็มาจากชีวิตจริงด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งคุณแม่เกลบอกว่าโหถูกใจอ่ะถูกใจมากเพลงนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้นะคะยินดีจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังแบบจัดเต็มแบบจัดเต็มเนี่ยวันอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะตันก็มีอีกรายการกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะจัดเพลงเก่าๆให้เลยนะคุณผู้ฟังที่โอ้โหคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆหรือว่านะคะมีความชื่นชอบนะคะเพลงเก่าเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆก็เป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาฟังได้แล้วก็นอกจากดีเจลูกตาแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชัยเมืองสิงห์นะคะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงนะช่วงเพลงของพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่มาที่ไปยังไงแต่งขึ้นมาคิดอะไรยังไงไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยไปล้อมรั้วเก็บตั๋วเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มีเรื่องสนุกอะไรนะคะมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเงี้ยทุกคนก็มาติดตามได้นะฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะจ๊ะนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของเบียร์พร้อมพงให้กับเพลงหลมปากว่าว
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับหลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝากงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงใสนะคะพี่รอฟังเสียงนี้ทุกวันเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะขอเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์ไข่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อัญชลีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะด้วยเวลาของเราเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังไมค์นะคะเขามา CX สุภกฤตนะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดาวใจฟ้าไมค์พิรมพรนะคะจากพี่โตบุรีรัมย์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะงานเพลงจากพี่มานะนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังคาราบาวน้องลูกตาลเอาจัดให้นะคนล่าฝันจ้าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหมาไกลด้วยจากปัตตานีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไทยนะ
2: ครับผม
1: โอ้สะดวกคุยไหมจ๊ะตอนนี
2: ้สะดวกครับ
1: สะดวกมากๆเลยโอ้โหโทรมาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เหรอสุดยอดเลยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
2: ยังครับครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งแรกแล้วปกติฟังวิทยุหรือว่าออนไลน์คะ
2: ส่วนใหญ่จะฟังออนไลน์ครับ
1: เหรอช่องทางไหนเอ่ย
2: ของแอปของมันจะมีแอปของสถานีอยู่แล้วผมจำชื่อแอปไม่ได้ก็เปิดฟังอยู่ตลอด
1: โอเคโอเคก็แสดงว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยแล้ว M-Cord Connect ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ยังคะ
2: ยังครับ
1: ของอสมทเออเน
2: า
1: ะฝาก
2: เพราะว่าต้องไปดาวน์โหลดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอปของวิทยุเนาะมันก็เปิดฟังได้ทั้งหลายขึ้นคร
1: ับ ไม่ได้เป็นแบบรวมใช่ไหมได้เลยแอปไหนก็ได้แต่ว่า
2: จะฟังขึ้นนี่แหละครับ
1: ขอบคุณมากๆก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคะสำหรับ M-Cord Connect นะฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยค่ะเนาะยินดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้วันนี้ได้คุยกันแล้วโทรยากไหมคะแชร์ประสบการณ์การโทรสายแล้วไหม
2: แต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วโทรไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลย
1: แสดงว่า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยโทรมาแล้วหรอคะ
2: ก็โทรก็คือผมฟังถ้าคืนนี้ถ้าฟังมาก็จะ20กว่าปีแล้วเนาะ
1: เนาะ25ปีแต่ว่าคลื่นอ่ะ22ปี
2: ไม่20กว่าปีไม่ถึง25ปี
1: พูดเล่นพูดเล่นเล่น
2: อันนั้นผมก็จำคร่าวๆประมาณ20กว่าปีแล้วฟังตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆมาก็แต่ก็ไม่ได้ฟังตลอดครับยอมรับว่าฟังหาย
1: ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยโอ้ติดตามมาตั้งแต่เปิด
2: ต้นนะครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ปีก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เกินไป
1: เกินไปใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้ปกติก็คือฟังช่วงดึกๆแบบนี้เหรอคะหรือว่าช่วงกลางวัน
2: ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานก็จะฟังช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเนี่ยเพราะน้องก็ชอบเปิดฟังเหมือนกัน
1: โอเคแล้วอยู่ยาวไหมคะอยู่ถึงประมาณ
2: ตีนเที่ยงคืนก็หายแล้วครับ
1: หายนะหายตัวนะวาร์ปได้ภาพตัดเลยอะไรเงี้ยนะ
2: ประมาณนั้นครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโอ้มีช่วงเวลาแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก่อนจะพักผ่อนก็เรื่องที่นะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ไทยอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: โลกทั้งใบของพี่เล็กครับ
1: โลกทั้งใบของพี่เล็กรัชเมธเนาะเพราะว่าถ้าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยจะเป็นพี่เต๋าสมชาย
2: อันนั้นก็ชอบนะแต่ชอบเพลงนี้มากกว่าช่วงนี้
1: โอเค
2: พอดีอยากมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ
1: ได้เลยค่ะมอบได้เลยค่ะ
2: อยากฝากเพลงนี้ถึงปลาที่อยู่บานาครับ
1: ค่ะพูดได้นะพูดได้
2: ก็ฝากดูแลตัวเองดีด้วยระวังอุบัติเหตุนิดนึงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรทุ่มซ้ำ
1: เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเนาะส่งความห่วงใยเน
2: า
1: ะ
2: ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะโดนไฟช็อตไป
1: โอ้หล่อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
2: ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนมือมันค่ะคือเขาเป่าผมอยู่ดีแล้วไดเป่าผมมันระเบิดใส่มือ
1: โอ้ต้องระวังต้องคอยเช็คนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านฮัลโหลยังอยู่ไหม
2: ยังอยู่ครับ
1: พี่ไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
2: อยู่ตอนนี้เหรออยู่หน้าบ้านนี่แหละครับ
1: เหรอเสียงรถเหมือนอยู่บนรถอ่ะ
2: ก็ติดถนนนะครับ
1: โอเคเมื่อกี้บอกว่าเออนะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะของใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงโลกทั้งใบแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่ไทยพูดตามหนูเลยนะ
2: ครับผม
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ปลาพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ติดตาม FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับ
1: แล้วก
2: ็ช่วยสร้างรอยยิ้มไปนานๆนะครับ
1: ยินดีมากๆยิ้มได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็พี่ไทยเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: เช่นกันนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราวันนี้งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากเล็กรัชเมฆกับเพลงค่ะโลกทั้งใบ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหจัดให้เลยวัยรุ่นนะจ๊ะที่จบไปกับเทสบอดี้นะคะม่อนวรวิทย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีซิทิมกันแล้วบอนะคะ Fucking Hero featuring กับพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็มีกรวดน้ำตานะคะมีนตราอินทิราแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับโลกทั้งใบเล็กรัชเมศด้วยนะคะโอ้โหเป็นสีงานเพลงที่แบบมันจี๊ดนะมันจี๊ดแล้วก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรอะในยุคนี้ด้วยแหละนะเป็นแบบเทรนด์เพลงแบบเนี้ยนะคะกำลังมา นะคะขอบคุณมากๆเลยอู้สมาชิกเยอะนะวันนี้เมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมมันล่มสลาย นะคะก็เลยมีการสตรีมใหม่นะคะยังไงคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้ฟังแล้วเอ๊ะเหมือนมันค้างมันหายไปอะไรเงี้ยก็มาใหม่นะจ๊ะนะคะมาใหม่ได้เลยสวัสดีพี่สุรีนะคะแม่เกลสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สวัสดีพี่อัมพลนะบอกว่าดีเจคลื่น FM 95เนี่ยมีแต่คนสวยสวยแล้วก็หล่อๆทุกคนเลยที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะจุดนั้นนะคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่จนโทษนะสวัสดีค่ะนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะผู้บ่าวพี่ผู้บ่าวอะไรผู้บ่าวดาวเทียมหรอหนูอ่านถูกไหมเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจากจันทบุรีด้วยนะคะบอกยาวไปนะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่จักรีบอกโอ้โหเพลงนี้เข้ากับชีวิตมากๆเลยอะเพลงไหนอะนะคะหลายเพลงเลยแล้วก็น้องนายบอยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันยามดึกก่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงได้ต่อเลยนะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาพรึบนะมาพรึบเลยเอาไปต่อเลยปลายฟ้านะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนวิสิทธิ์พงษ์จากพี่ภาสกรแม่ห้องสอน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ในช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนี่เป็นเพลง cover นะคุณผู้ฟังก็คือนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับเนี่ยก็คือพี่จินนะคะจินตลาพุนลาภนั่นเองจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัตภูวิชัยและเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลาร

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ไม่แพ้ต้นฉบับนะคะกับแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ชอบเวอร์ชันนี้แนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โปรดเถิดดวงใจนะคะทูลทองใจโอ้โหเป็นยังไงล่ะ คือถ้าอย่างคุณแม่เนี่ยแม่เนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยฟังแล้วเพราะมากแล้วฝันดีนะคะเพลงนี้พี่บุญเชิดจากบางกระเจ้าแนะนำเข้ามาส่วนเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กๆแบบเจนซีเนี่ยฟังแล้วบอกว่าหนูระแวงหน้าต่างเอ๊ะทำไมพี่แม่ๆอาจจะไม่เข้าใจคือเพลงเนี้ยเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องที่หยดของคุณผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่มีเสียงเพลงนี้ออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นหมายถึงว่านะคะตัวผีชุดดำผีชุดดำมันจะโผล่มา เดี๋ยวรายการเราจะกลายเป็นรายการสยองนะไม่ใช่น้องบอกว่าเนี่ยรีบปิดหน้าต่าง ใช่ไหมคือเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เปิดในหนังเลยค่ะคือพี่ตาลตั้งใจ เพราะว่านี่เป็น FC นะนี่ดูทุกตอนดูทุกภาคที่หยดนี่ชอบมากคือชอบดูหนังผีคุณฟังหนูเนี่ยแล้วก็ชอบฟังหมดทุกรายการอะไรที่เป็นแบบผีเรื่องเล้นลับนะเรื่องเล้นลับเรื่องสยองแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยชอบมากดูเหมือนไม่ใช่เลยใช่ไหมดูต่างจากแบบว่าที่ได้ยินได้เห็นอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี้นะน้องๆบอกทำไมพี่ดันต้องทำเสียงเหมือนอย่างนี้โดนเส้นไงนะตอนนี้23:56แล้วดึกแล้วไม่อยากพูดอะไรน่ากลัวไปกว่านี้นะคะเผื่อว่ามีใครแบบอาจจะแบบกำลังนึกถึงอยู่ไงคุณแม่ทันพิชาบอกขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลากันด้วยเพลงหวานๆแล้วกันนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะของคุณสรัญญาแต่ว่าในเวอร์ชั่นของคุณสรัญญานะฉันจะฝันถึงเธอแต่ว่าหนูขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของคุณสุภัทรานะคะให้กันละกันเนาะคุณแม่ทันพิชานะคะแนะนำมาจากทางลาดพร้าวใกล้ๆนี่เองแล้วก็พรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านลารายการ1วันนะคะพอดีพรุ่งนี้มีไปทำขวัญนาคนะคะช่วงเย็นก็เลยไกลด้วยหลายต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ่ทันน่ะเจ้าเนาะไม่อยากจะรีบมันจะอันตรายเนาะคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในเวลาปกติของเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยวันอาทิตย์เจอกัน5 โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็เริ่มเปิดหัวขบวนนะคะกับ3ผลงานเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าใจหมดเลยเนาะใจอ่อนนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรตามมาด้วยใจสารภาพพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยใจเจ้ากรรมจากยิ้มสุทธิดาฟีเจอริ่งกับใบเฟิร์นสุทธิยานะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะพี่ลูกตาลนี่ก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักจัดรายการด้วยถามว่าทำไมต้องบอกเพราะว่าวันนี้ไลฟ์หลายช่องทางบางช่องทางอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะลูกตาลอาสยามคือใครอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะที่ร้องกอมันน้อยนี่น้อยอ่ะนั่นแหละจัดรายการก่อนหนูแล้วก็มาเป็นช่วงของน้องเมธิชานะคะตามมาด้วยเพชรพุ่มพวงแต่เมื่อวานไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะคุณเพชรพุ่มพวงเขาลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ารถเขาเสียแล้วก็เมื่อวานระหว่างทางกลับบ้านของน้องเมย์เนี่ยก็เห็นมีจังหวะหนึ่งของเส้นรัชดานะคะกำลังจะลงอุโมงค์ตรงแบบแถวๆห้วยขวางสุทธิสารอะไรแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าน้องเมย์อยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดกำลังจะลงอุโมงค์นะคือแบบมันมีไอตัวกั้นๆอ่ะแล้วอ่ะกั้นๆที่เป็นแบบพลาสติกแท่งๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมกำลังจะลงอุโมงค์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ดีๆคิดอะไรไม่รู้เกิดเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังเปลี่ยนใจจากเลนขวาสุดเขาเลื่อนมาแบบว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ลงอุโมงค์สมมติว่ามี4เลนเขาจะย้ายจากเลน4อ่ะไปเลน2อ่ะนึกภาพออกไหมแล้วหนูเบรกตัวโกงคือตกใจอะแบบว่าโอ้ยเบรกกระทันหันขนาดนั้นน่ะแล้วหนูเห็นแล้วกระจกหลังมองมามีรถบิ๊กไบค์เขาก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเพราะว่าปกติขวามือมันไม่มีอะไรที่ต้องเบรกเนาะเพราะมันกำลังจะลงอุโมงค์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่จะเปลี่ยนเลนตอนนี้มันก็แหมจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นตีห้ากำลังเบลอเลยถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อวานน้องเมย์จัดรายการยาวนะ5ชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้อุ้ยขนหัวลุกอะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง2ช่องทางพิมพ์ชื่อขึ้นมานะคะรวมถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องแวนนะคะน้องแวนจากนครปฐมตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่ช้างบอกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะจากระยองด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โพดีค่ะพี่พิทวัฒน์มายังนะจากชลบุรีนะคะบอกว่าหนูขอเพลงหากอ้ายบ่ฮักด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่ามีจังหวะที่จะเปิดให้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติพี่การตองเนี่ยเขามีผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเราจะได้ต้องเปิดเพลงในชาร์ตเขาก่อนเนาะน้องไบรท์สมุทรปราการมาแล้วค่ะพี่ปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายไปยังลูกเขยหลวงบอกว่าโอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะแน่นอนเสื้อนี้คือเสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่โหวตทีมโปรดเนี่ยนะมีสิทธิ์จะรุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งแบบรถ EV รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งบัตรตั๋วเครื่องบินมีทั้งกิฟต์วอเชอร์ต่างๆนะคะยังไงก็ลองดูสวัสดีพี่บินเดียวนะคะพี่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่นักรบบอกว่า

ามาแล้วจ้านะคะพี่วีระจากนครศรีธรรมราชใช่ปะแม่ทันพิชานะคะบอกว่าคิดถึงนอนไม่ได้ก็เลยเข้ามาทักพี่สามานะคะแล้วก็มีบอกว่าจากอะไรนะปาดังเบซาภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีพี่สุจัญญาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงจะรักเธอจนสิ้นใจโอ้โหชื่อเพลงสวัสดีไปยังพี่จรัญด้วยนะจ๊ะทักทายทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆคนเลย พี่ทันพิชาบอกลาดพร้าวค่ะสาวลาดพร้าวนะคะพี่เดชเด็กคงระยองนะคะตอนนี้นั่งหลังห้องขยับย้ายห้องมานั่งหน้าได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ดูหรูว้าวดูเลิศด้วยชื่อคุณพี่ก็เท่เสือเกินอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะน้องเมย์จัดเพลงให้ก่อนหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนวันนี้ต่างจังหวัดน่าจะฟังได้ใช่ไหมเออฟุตบอลน่าจะวันนี้ไม่มีหรือเปล่าใช่ปะวันนี้ไม่มีฟุตบอลเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดฟังหนูได้เย้งั้นสวัสดีนะคะชาว MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนี่รู้สึกดีใจที่ได้พูดคำนี้อีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายๆจะไปจะไปไอ้กบอ่ะตอนนี้1ผลงานเพลงนี้นะคะชื่อแพรชนาน้องแพรชนากับเพลงคลื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของซ้ายชิวหิวใจจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: น้องเต้ครับ
1: ไม่เอาเจ้าเด็กชาย
2: เด็กชายก็โตแล้วไง
1: ไม่ได้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราจะมารีบแก่ทำไมล่ะ
2: น้องเต้ครับเรียกน้องเต้ก็เด็กแค่เทียบก็คือเด็กชายไงพี
1: ่น้องกำลังบูลลี่พี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่พี
1: ่ก็ถ้าเด็กชายเราจะได้รุ่นเดียวกันไง
2: โอ้
1: เออ
2: แต่ว่าแต่วันนี้ผมไปดูข่าวเรื่องอะไรลาดพร้าวใช่ปะผมอะผมก็ได้เปรียบเทียบเห็นลงเรียเห็นอะไรต่างใช่ปะ
1: ม
2: ันต้องมีพวกสายพวกสปริงเกอร์
1: อ
2: ะสปริงเกอร์คือว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ไอ้พวกวาวน้ำมันจะเรียกตามตัว
1: ค่ะ
2: เป็นก็ให้เห็นไหมพี่พอเวลามีเหตุฉุกเฉินต้องมีน้ำต้องเห็นเขาแล้วว่าอะไรเห็นตัวเห็นต่างประเทศเขาไทยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: จริงๆเนี่ยประเทศของเราก็มีสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ทำไมคือผับในบาร์คือปกติเราต้องใช้แบบเหมือนสปริงเกอร์แบบตัวบนนะถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินนะต้องมีการตัดวงจร
1: ค่ะ
2: เคยเห็นปะ
1: เคยเห็นแต่อะในมุมผมพี่เมย์เนี่ยถ้าในฐานะแบบว่าทำงานสถาปัตย์นะมันมีหลักอะไรที่มันผิดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปไล่ดูแต่ละอย่างเพราะว่าวัสดุในการทำพวกเนี้ยอ่ะเราเป็นนักร้องมันจะมีที่บุกันเสียงใช่ไหมหลากหลายชนิดมีทั้งแบบลามไฟกับแบบไม่ลามไฟคนก็จะมาโวยวายว่าเอ้ยแล้วเธอแบบใครเป็นคนผลิตที่แบบลามไฟออกมาใช่ไหมจะอธิบายแบบนี้มันมีวัสดุแบบนี้มันมีอยู่สองประเภทใช่ไหมลามไฟเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างถูกมันจะราคาตกประมาณแบบสัก300อะไรอย่างเงี้ย300
2: ถ้าอย่างดีครับพี่มันต้องมีอย่างดี
1: ๆแต่คราวเนี้ยอันเนี้ยคือลามไฟแต่ถ้าไม่ลามไฟล่ะไม่ลามไฟเนี่ยตกประมาณ450มันอาจจะแพงกว่ากันสัก150บาทแต่พอเวลามันเอามาบุทั้งร้านอ่ะมันใช้ปริมาณจำนวนมาก
2: ใช่ไม่ต้องใช้น้ำแรงไงพี
1: ่ดังนั้นอ่ะไอวัสดุที่มันลามไฟอ่ะมันจึงเหมาะกับการทำห้องอัดในบ้านตัวเองมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนั่นแหละมันคือจึงเหมาะแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารร้านโรงเบียร์แบบเนี้ยขนาดใหญ่อ่ะจึงจะต้องใช้วัสดุที่ไม่รามไฟคราวนี้เรื่องของการสปริงเกอร์หรือว่าเรื่องของการดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีในปริมาณบ้านหรือร้านขนาดเท่านี้จะต้องมีถังดับเพลิงกี่ถังใช่ไหมต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนหรือว่าแบบสปริงเกอร์นี่จะต้องจุดไหนบ้างหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประตูทางหนีไฟเนาะที่ร้านนี้เขามี4ที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผลักแล้วออกไปได้เลยแล้วฝั่งด้านนอกอ่ะจะต้องไม่สามารถผลักเข้ามาได
2: ้
1: เพื่อป้องกันคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคนข้างนอกอ่ะไม่มายืนขวางประตูอ่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลากหลายข้อถกเถียงมาก
2: แต่ว่าในโรงเรียนถึงไม่ใช้ที่แบบลามแบบว่าไม่ลามไฟหรอ
1: แพงกว่ากันถูกกว่ากันเนี่ยค่ะ
2: คือถูกนะคือที่ทุกโรงทุกอะไรทุกร้านโรงเรียนอะไรต้องติดกันหมดแล้ว
1: ที่ไปเห็นแพงๆเลยนะคือเลอทาน่าที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เป็นโรงแรมที่เขาทำคอนเสิร์ตบ่อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาใช้แบบมันเป็นตารางเมตรนึงแบบว่าเป็นพันอ่ะแผ่นนึงอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วคิดดูดิว่าขนาดห้องมันใหญ่อ่ะ
2: พี่มันต้องมีพวกรังไข่สีดำ
1: ๆนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลามไฟกับไม่ลามไฟอันนั้นเลยมันจะมีแบบลามไฟกับไม่ลามไฟ
2: เพราะว่าม
1: ีไรตัดเปล่าอ่ะ ประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะถกกันเรื่องนี้น่าจะยาวเรามาขอเพลงก่อนเข้าเรื่องเพลงของเราก่อน
2: สาวสั่งจะยอมดีสาวสั่งจะยอมเอ้ยไม่ใช่สาวสั่งจะแพงไปไกลแล้วว
1: ันนี้ขอเพลงสาวสั่นกำแพงเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีเพลงแก้ของเสียงเสรีรุ่งสว่างไง
1: ร้องได้ไหมล่ะเพลงแก้
2: ร้องไม่ได้พี่
1: ไม่ไงเผื่อพี่เปิดสาวสั่นกำแพงพี่จะได้นึกออกว่าสาวแบบว่าเสรีรุ่งสว่างเขาร้องอะไรไว้ไง
2: จำไม่ได้พี่ต้องฟังแต่จิตญาณเยอะไง
1: โอเคโอเคช่วงนี้ไลฟ์อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัย
2: เพราะว่า AI ไง
1: จ้ะได้เดี๋ยวพี่เปิดให้นะสาวสันกำแพงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองอะ
1: มอบให้ตัวเออดีเป็นคนมั่นคงและชัดเจน ได้เลยเดี๋ยวเปิดให
2: ้ได
1: ้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆซึ่งดีนะรู้สึกว่าการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซันติก้าผับทำไมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจึงมีคนรอดชีวิตแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใช่ไหมมันมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าซันติก้าผับเนี่ยโชคดีคือมีคนที่เขามีสติแล้วเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจึงได้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามรูของประตูแล้วก็มีเอาผ้าชุบน้ำมาอุดจมูกอุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ว่าถามว่าวัสดุแต่ละที่น่ะใช้ไม่เหมือนกันการมีพิษกันมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันไอที่บรรบุกำแพงเนี่ยบางทีมันเป็นแบบโฟมอะนึกออกไหมโฟมมันก็สารพิษอยู่แล้วมายิ่งติดฟงติดไฟมันโหอลังการเข้าปอดไปเนี่ยเห็นเขาไปพบแล้วว่าสารแต่ละสารที่มันเข้าปอดไปมันคืออะไรบ้างอะเออใช่ป่ะมันมีทั้งแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็แบบมีไซยาไนด์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โหมันก็เรียกว่าสารพิษเลยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปอะไรเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบเดินไปถามหรอกว่าพี่คะวัสดุนี้ลามไฟไหมคะใช่ไหมมันคงไม่มีใครถามหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในฐานะคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือทางหนีทีไล่อย่างที่น้องเมย์บอกหูไวตาไวได้กลิ่นอะไรผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องรู้ตัวไวอ่ะเออไม่แบบโอ๊ยทิ้งน้องน้อยไปก่อนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครลุกแต่อย่างที่บอกเนาะว่าไม่ใช่แค่สปริงเกอร์ที่น้องเขาพูดนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟก็ต้องดังด้วยใช่ไหม การจะตะโกนบอกกันอะเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาตื่นตูมไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟของร้านมันดังเนี่ยนั่นหมายความว่าคนหนีเออแล้วคนไทยไม่ค่อยซ้อมแผนเวลาที่มีให้ออกไปซ้อมออกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเออเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เราจะได้มีวิธีเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะผลงานเพลงค่ะสาวสันกำแพงจากยุ้ยยัดเยอะจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะในมือของน้องเมย์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นว่านี่เลยนะมันเป็นยาดมจริงๆมันไม่ใช่ยาดมนะแต่น้องเมย์เอามานั่งดมอยู่สักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายดีจริงๆมันคือสุกายะนะคะเป็นใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆนะหรืออย่างเงี้ยอย่างหนูเงี้ยทำงานนานทำงานหนักๆนั่งอยู่กับที่เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเนี่ยที่หนูถืออยู่เนี่ยอันเนี้ยขวดเท่านี้คือขนาด3กรัมที่เขาบอกว่าแถม6ขวดในอันนี้นะคะก็คือสุกายะเนี่ยยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็แถมในมือหนูเนี่ยทั้งหมดอีก6ขวดใหญ่อยู่นะจริงๆพกติดตัวไปได้แบบง่ายๆอยู่ถ้าเป็นแบบขนาด3กรัมเนี่ยพกติดตัวได้ส่วน12กรัมแนะนำว่าวางหัวเตียงเลยจ้ะนวดผ่อนคลายก่อนนอนสบายๆกลิ่นมันดีมากนั่งดมอยู่เนี่ยนั่งดมไม่เลิกเลยนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหนูชอบดมยาเขียวอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนกว่าต้องบอกว่ามันละมุนกว่าแล้วมันก็ทำให้แบบง่วงนอนจริงอะ อะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็วันนี้เป็นผลงานเพลงขอแบบหวานหวานจากฝ่ายชายบ้างละกันเนาะธาตุมนคนดีจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ
4: ผมก็อิ่มมาก

0: หานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสลับไปสลับมาเบาๆนะคะเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะเป็นท่าที่สำหรับบอกรักตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันภูมิใจนะคะที่ฉันได้เกิดมาในร่างนี้และฉันก็จะดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นมากๆในการหาความรู้ในบางเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนาะอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอุทกภัยหรือว่าอะไรเงี้ยนกหวีดสำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนกหวีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธแต่มันสามารถพกติดตัวได้และทำให้สามารถป้องกันตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆขอความช่วยเหลือก็ได้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบล่างไปอยู่ข้างล่างหรืออะไรเงี้ยการที่มีอะไรแบบเนี้ยพกติดตัวเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยทุกวัน

เหตุเพลิงไหม้ก็ยังจะต้องย้ำกันบ่อยๆสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมมองที่จะต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้าหน้าที่มุมของคนประสบเหตุมุมของผู้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้น้องเมย์ได้มีการบอกแล้วในมุมของการที่แบบระมัดระวังยังไงสังเกตอะไรป้ายบอกทางยังไงสถานประกอบการควรจะเป็นอย่างไรนะคะและเราเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดในมุมมองของคนที่จะต้องช่วยเหลือบ้างเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนเราอ่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่ว่าเสียชีวิตเพราะควันเนาะดังนั้นการที่สูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเยอะๆแบบนี้มันทำให้เราหมดสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราหมดหนทางหนีมันเหมือนโดนสตาร์ฟอ่ะให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงจะหนียังไงมันหนีไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงก็คือมีคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็วิ่งหนีออกมานะคะพอวิ่งหนีออกมามีไฟติดผมติดเผ้ามีเรื่องของเสื้อผ้าที่ติดไฟใช่ไหมน้องเมย์จะบอกว่าให้รักตัวกลัวตายที่สุดและสิ่งที่ต้องทำคือถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟนั้นออกเวลานั้นน่ะไม่ต้องห่วงโป้แล้วค่ะจริงๆนะห่วงก่อนว่าตัวเองจะเจ็บปวดเจ็บป่วยมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆคือถอดออกก่อนนะคะถอดเลยถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟส่วนผมนะคะถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเอาผ้าเนี่ยไปคลุมแล้วก็เหมือนตบไฟอ่ะนึกออกไหมเพื่อจำกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้ไฟอ่ะมันยิ่งลุกถ้าใครลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนึกภาพเวลาที่เราเรียนลูกเสือเนาะแล้วเราแบบว่าต้องพัดเตาอ่ะเราพัดเตาอ่ะสังเกตไหมยิ่งลมพัดเตาแรงไฟมันยิ่งติดแรงขึ้นเคยสังเกตไหมหลักการเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ้าไปคลุมหรือผ้าชุบน้ำไปคลุมเนี่ยมันช่วยได้เอาหาผ้าผืนใหญ่ๆนะคะวิ่งคลุมไปเลยนะกับอีกแบบนึงก็คืออ่ะตอนแรกพอเสร็จปั๊บเราเห็นแผลเขาใช่ไหมให้เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยแหละถ้าน้ำเย็นได้ก็น้ำเย็นได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะให้มองว่ามันร้อนมันร้อนถูกไหมไอของที่แบบไฟอ่ะมันร้อนแล้วมาโดนผิวหนังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือในกรณีไม่มีน้ำเกลือนะถ้าน้ำเกลือก็อยากจะให้เป็นน้ำเกลือมากกว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเกลือแต่มันมีน้ำเปล่าอยู่นะดังนั้นนะคะวิ่งไปหาก๊อกหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่น้ำให้ผ่านตัวนะคะให้ผ่านตัวไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ปวดแสบปวดร้อนเพราะยังไงแผลตอนนั้นนะตอนนั้นนะมันแสบอยู่แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาเราโดนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเคยโดนอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รีบพันผ้าแบบพันแผลด้วยผ้าสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าเป็นการแพทย์เขาก็ใช้ผ้าก๊อตผ้าอะไรไปนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่จะช่วยได้มีพี่โตโต้บอกว่าต้องนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนครับถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไวที่สุดมันติดเสื้อผ้าถูกไหมมันก็สามารถไปลามไปที่ตัวได้จริงๆถอดเสื้อก่อนได้ก็ถอดค่ะแต่ถ้ามันแบบเร็วที่สุดแบบคิดไม่ทันเลยก็ควรจะกลิ้งลงกับพื้นนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนกลิ้งแล้วไม่มีสติก็มีเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลการเอาตัวรอดเนี่ยสติสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกครั้งว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติจริงๆสังเกตไหมว่าทำไมเวลาวิ่งออกแล้วพอมีคนสะดุดล้มหนึ่งคนโอกาสรอดน้อยแล้วนะเพราะว่าพอล้มหนึ่งคนที่เหลือมันเป็นโดมิโนเลยทุกคนจะล้มตามกันไปหมดแล้วก็ไปออกันอยู่หน้าประตูสังเกตไหมดังนั้นเราถอดบทเรียนแล้วเราจึงบอกเสมอว่าเวลาเขาซ้อมแผนน่ะให้ไปซ้อมแผนกับเขาหนึ่งเลยเนี่ยทำไมกู้ภัยเขาถึงไม่ค่อยตกใจเวลาเจอผู้บาดเจ็บผู้อะไรเงี้ยเพราะเขามีการฝึกไงคะเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปฝึกบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ชินพอมันไม่ชินเจอสถานการณ์มันก็แตกตื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันจำเป็นมากๆในการฝึกในการซ้อมเนี่ยควรจะไปซ้อมก็ไปซ้อมเขาเรียกให้ไปซ้อมเนี่ยก็ไปเถอะคอนโดน่ะเขาจัดงานซ้อมก็ไปซ้อมกับเขาอย่างน้อยอ่ะเราจะได้รู้ว่าการวิ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะเวลาวิ่งเนี่ย
พอเราไม่มี

0: ีสติเราจะวิ่งตามฝูงชนเราจะวิ่งตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนแรกที่มันวิ่งอะมันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหนึ่งเราจึงจะต้องจำเป็นมากๆคือหนึ่งมองหาทางออกเอาไว้เสมอลองเดินไปผักๆดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะลองเดินไปผักๆเล่นๆดูนิดนึงรู้สึกว่าได้แล้วอ่ะกลับมานั่งที่ได้อะไรเงี้ยสองก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นอ่ะพอเวลาเกิดเหตุอะไรเราจะไปถูกทางและเราอ่ะวิ่งอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้ววิ่งนะมันคือแบบสติเราเพื่อนบางทีเตรียมกันในโต๊ะเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนไปทางไหนแล้วเจอกันตรงไหนเขาถึงเรียกว่าจุดรวมพลมันจำเป็นแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการหนีกลับบ้านอ่ะคือมันทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนสูญหายเขาคิดว่าคุณอยู่ในเพลิงเผลอๆเพื่อนคุณจะวิ่งกลับไปถูกปะลองคิดภาพสถานการณ์เพื่อนจะวิ่งกลับไปหาคุณในกองเพลิงอีกสักรอบมันหลายเคสแล้วที่เราดูในข่าวเนี่ยนะส่วนหนูอยากจะบอกเลยคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยไม่สร้างสรรค์ที่พิมพ์มาเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันไหม้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์จะบอกให้นะคะว่าคนที่เขามีการสูญเสียครอบครัวของเขาเนี่ยหนูเห็นหลายครั้งมากๆที่เขาแบบมีนักข่าวแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะคนที่เขามีความเชื่อว่าเนี่ยมีญาติมีวิญญาณมาเข้าร่างหรืออะไรก็ตามเราเป็นชาวเน็ตอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่านเฉยๆไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเขาในตอนนั้นเข้าใจความสูญเสียเนาะคนเรามันพยายามยังไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องปล่อยเขาก่อนเขาเรียก PTSD เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคชนิดนึงดังนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาตัดสินใจว่านั่นอ่ะใช่วิญญาณที่เข้าจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพิมพ์นะคะเห็นหลายครั้งมากแล้วก็เวลาที่เขาเสียอกเสียใจกอดรูปสามีร้องไห้จะมีชาวเน็ตไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ได้สามีใหม่แล้วร้อง 2-3 วันก็ได้สามีใหม่แล้วไอ้พวกนี้หน้าตีปากเอาจริงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่าคบหาเหมือนคนมีปัญหามีปมอะไรสักอย่างที่ต้องเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่น่าคบนะคะดังนั้นบอกตรงๆว่าไม่โอเคหนูก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันในฐานะที่แบบหนูเป็นคนไปกอดครอบครัวเขามาต้องกี่ครอบครัวหนูเห็นความสูญเสียหนูเห็นความแบบแชททั้งหมดที่เขาเพิ่งบางทีสื่อก็ไม่ได้ออกอะแต่กู้ภัยเห็นนะว่าแชทล่าสุดมันคืออะไรอะที่เขาคุยกันอะมันรับไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาค่ะอ่านเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็พิมพ์ไปแค่ว่าขอแสดงความเสียใจจบนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่แล้วจะบอกว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ขอบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้เป็นแฟนคลับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี
1: ้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาอยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่เรียบร้อยแล้วทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: พี่ชัย

0: ครับ
1: สวัสดีพี่พิชัยนะคะจากจังหวัด
0: นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดคร
1: ับ หรอแล้วคืออยู่ในศูนย์หรอคะ
0: อยู่ครับ
1: อ๋อมีเพื่อนอยู่ด้วยไหม
0: มีครับ
1: เยอะไหมคะ
0: เพื่อนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเยอะท
1: ั้
0: งผู้หญิงตัวโตๆบ้างผู้หญิงตัวน้อยๆบ้าง
1: อ๋อแล้วเขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างอ่ะในศูนย์เนี่ย
0: กิจกรรม
1: มีไหม
0: เสือครับมีครับ
1: อะไรนะคะให้ทำอะไรนะ
0: กิจกรรมให้ซ้อมกีฬาครับ
1: ซ้อมกีฬา
0: คร
1: ับ ผู้พิการทางสายตานะ
0: ครับผม
1: กีฬาเล่นอะไรได้บ้างคะ
0: ที่พวกผู้หญิงก็ชอบเนี่ยก็คือกีฬาเซปักตะกร้อครับ
1: ตาบอดเราเล่นเซปักตะกร้อเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: จริงเหรอ
0: จะไปแข่งกีฬาต้านยาเสพติดจะไปแข่งเดือนหน้าครับ
1: เหรอเคยได้รางวัลจากที่ไหนมาบ้างไหม
0: เออ
1: คะ
0: แต่พวกโรงเรียนโรงเรียนพยาไทยได้เหรียญเงินครับ
1: ว้าวเขาเล่นยังไงอ่ะ
0: คือเตะตะกร้อให้โดนให้เข้าประตูให้เข้าประตูครับ
1: หรอคะหูหนูต้องไปหาดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงอ่ะอยากเห็นจังเลยผู้พิการทางสายตาเล่นเซปักตะกร้อ
0: ครับกีฬามีหลายชนิดครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันครับก็มีการแสดงเปิดสนามครับ
1: โ
0: อ้มีการแสดงชุดเลสโก
1: ค่ะโอเคแต่ตื่นเต้นนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้พิการทางสายตาเขาเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเออว้าวมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกีฬาอะไรอีกไหมที่เล่นได้
0: กีฬาวอลเลย์บอลครับ
1: วอลเลย์บอลด้วย
0: ผู้หญิงก็ชอบเล
1: ่
0: น
1: เล่นยังไงคือตามองไม่เห็นแล้วเราตีบอลถูกได้ยังไงอะคะ
0: ให้ตบลูกที่หัวเสา
1: ตบลูกที่หัวเสาเดี๋ยวต้องสงสัยต้องไปดูคลิปแล้วว่าทำยังไงเล่นกันยังไงเออแปลกดีนะคะแล้วคุณพี่พิชัยล่ะคะทำกิจกรรมนี้ชอบทำอะไรที่สุด
0: เล่นเปียโนคร
1: ับ เล่นเปียโนว้าวเคยไปโชว์ไหมที่ไหนบ้าง
0: เวลาว่าที่โรงอาหารเสือมีพี่จะได้เรียนมาเรียนอาหารกลางวัน
1: อันนี้อยู่ศูนย์คนตาบอดที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะจ๊ะ
0: แถวจากตลาดน้ำคร
1: ับแถวตลาดน้ำมีชื่อศูนย์เต็มๆไหม
0: มีตลาดน้ำสมบัติบุรีครับ
1: สมบัติบุรีเหรอคะ
0: ครับ
1: ตลาดน้ำสมบัติบุรีเป็นศูนย์ผู้พิการทางสายตา
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจได้เจอกันเนาะ
0: แล้วก็ครับ
1: ค่ะยังไงนะคะ
0: อาจารย์บอกว่าต้องย่างให้ไปสอนที่อาร์ตเล่นเปียโน
1: อยากฟังพี่เล่นเปียโนจังเลยเอาไว้สักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวทดเอาไว้ในใจก่อนถ้าวันเกิดวันเดือนพฤษภานู้นนะคะถ้ามีจังหวะยังไงหนูจะได้คิดเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะเผื่อหนูจะแบบว่ารวมกับแฟนคลับไปกันเนาะ
0: คร
1: ับได้เลยสมบัติอะไรนะชื่อเอาชื่อศูนย์ก่อนศูนย์ผู้พิการทางสายตาชื่อศูนย์ว่าอะไรคะเอาแบบเต็มๆ
0: ศ
1: ู
0: นย์พัฒนาคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับ
1: โอเคนะคะเพื่อถ้ามีโอกาสยังไงจะได้เจอกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ใส่ว่าสิบทิมกัน
1: ใส่ว่าสิบทิมกันบทิมด็อกเป็นคนนนทบุรีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาอยู่ที่นี
0: ่นนทบุรี
1: อ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
0: คร
1: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้แต่พี่บัวครับแต่น้องบัวพญาไทยครับที่เสียงแหลมๆเน
1: ี่
0: ยเวลา
1: ไปแซวเขาเสียงแหลมๆด้วยได้ได้ได้

0: แล้วก็มอบให้พี่อาร์ตด้วย
1: พี่อาร์ตด้วยนะที่เราไปสอนเปียโนเหรอ
0: พี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของเสียงคือการยาวจนเวลาร้องเพลงเสียงเหมือน
1: อ๋อเหรอโอเคได้เลยโอเคค่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
0: ครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคขอบคุณพี่พิชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักสักวันเราจะได้เจอกันนะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะปายเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงที่มีคำว่าทิมนะทิมไอไว้ตรงนี้ละนะคะของพี่ไผ่พงศธรคนถือทิมนะคะจากกัปตันเราไม่ได้ฟังเพลงของน้องกัปตันมานานแล้วนะคะใส่ว่าสิบว่าทิมกันนะคะผลงานจากพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่ทิมไอสาจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์4ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของพาเลทเพลงคิดจ้า

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนะคะคนผ่านทางจากเอ็กซ์สุภกฤตนะคะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดทนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS ด้วยนะ4689400นะคะลองฟังเนื้อหาดูดีๆเหมาะกับคนอกหักกันนะใครที่แบบรู้สึกแบบนี้กำลังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะขยับจังหวะกันหน่อยละกันเนาะโนราพัทินจากแนทราเชนฟิชลิงกับกล้วยสแตมนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะจากสาวน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะจากพบหมอหน้าห้านค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่จนตีห้าแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเมนะคะพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่ากินไม่เรียกใครเลยนะอร่อยอยู่คนเดียวอ๋อเนี่ยค่ะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละไม่จริงๆอ่ะหนูไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่แบบน้องเมสุกะเขาหยิบมาให้เราก็แบบไม่อยากจะให้น้องเขาเสียน้ำใจเรามาอัปเดตราคายางกันนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทครองแงะ86บาทจังหวัดตรัง87บาทภูเก็ต88บาทสุราษฎร์ธานี90บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ93บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคนที่โทรเข้ามานะจ๊ะขอบคุณเด็กช่างรั้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะมีพี่วิชุดาเนาะสุโขทัยพี่บ่าวจากสุราษฎร์พี่มานัทจากนครศรีธรรมราชขอเพลงโสดแสนดีมาด้วยไอ้วันนั้นน้องเมย์เปิดแล้วไงนะคะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะบอกว่าวันจันทร์เจอกันครับพี่เมย์ยังไงนะเดี๋ยวนะวันจันทร์มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเหรอเอ้ยวันศุกร์หนูยังจัดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะมีคนบอกว่ามาจากเมืองตรังจ้านะจ๊ะบอกนอนหลับฝันดีครับทุกท่านโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีแอนชามุกด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะเพลงนี้นะคะทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้น้องเมย์เป็นน้องเมย์สุกะนะคะเป็นคนแนะนำเข้ามาพอดีว่าจริงๆวันนี้ต้องเป็นน้องกวางแหละเขาไปสลับเวรกันมาก็เลยมีคนพิมพ์เข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นน้องกวางหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่วันนี้เป็นน้องเมย์จ้าน้องเมย์เป็นคนรับสายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ทั้งรักทั้งเกลียดจากกุ้งตวงสิทธิ์นะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: ครับสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5 3เพลงจบไปนะครับโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเพียวๆนะครับจากพี่เพียวๆเนาะว่าไอ้นี่รักเธอหมดหัวใจนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยวันนี้สิงกระบะต้องรองต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้อง

0: กันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปแล้วกันนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะฮะสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95 สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีไปถึงพี่ดออะไรนะดอตี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาทักทายค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุรชัยนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับสวยเป็นพิเศษเลยเหรออย่าสิสวัสดีครับไปถึงพี่มาดะเดนิเอลส์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ไตรรัตน์ครับน้องไบสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณัฐพงศ์นะครับสวัสดีพี่จารันนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะครับสวัสดีพี่สุนทรครับทุกท่านครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาตีสองถึงตีห้าในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมย์มาแทนน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับสวัสดีพี่สมคิดครับพี่นงนุชสวัสดีครับพี่ยูนิคครับพี่สุทธิพรจากสาวแม่สายเจ้านะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่ฮักตลอดครับนี่น้องใบบอกว่าเมื่อวันใครบอกรถเสียนะเลยต้องส่งครูเมย์มาแทนเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องยังไงก็ต้องคุยมีแหละเพราะว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนแล้ว ต้องขออภัยนะครับพอดีประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องส่งคุณเมย์มาแทนขอบคุณคุณเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนานๆนะนานๆทีจะมีปัญหาแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่ยูนิคครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมอะไรนะบอกน้องหนูดีบอกว่าพี่เพชรครับเลี้ยงข้าวให้พี่เมย์กับพี่ไบด้วยเป็นค่าตอบแทนสองคนนี้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะอ่ะพรุ่งนี้ลองไปถามคุณครูเมย์ดูอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เพชรจัดให้แล้วกันนะฮะขอให้บอกสวัสดีน้องแชมป์นะครับพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่คณิษฐาพี่นุจเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่ยูนิคนะพี่น้องนุชครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาน้องชินวุฒินะครับเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับสวัสดีพี่ชัยนัทนะครับสวัสดีพี่นุคลองเตยพี่สมคิดนะครับทักทายครับพี่สุวรรณีครับผมน้องใบบอกว่าสัญญาแล้วนะพี่เพชรห้ามผิดคำพูดนะครับไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอว่าน้องเมย์อยากทานอะไรนะอยู่ที่น้องสาวของผมแล้วกัน สวัสดีน้องตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาสุภัตรานะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงนะครับนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ใครนะพี่กฤตสกรนะครับน้องไอ้น้องกฤตสกรสินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่นกสุพรรณ
4: จ้า
3: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
4: ้สบายดีจ้า
3: ทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็พอดีเพิ่งจะตื่นแล้วไปทำธุระมา

0: เสียงน้องพิษก็เลยคิดถึงโทรหาเลย
1: โอ้ยขอบพระคุณมากมากนะครับผมพี่นกแล้ววันนี้พี่นกจะฟังเพลงอะไร
0: ยาใจกระจอกจ้ะ
1: ของพี่หนูเล็กนะ
0: ใช่จ
1: ้
0: ะ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องเมย์หลังใหม่ด้วยแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแท้แล้วก็พี่วันวิสาจ้ะ
1: ได้เลยครับผมพี่นกครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังขอให้พี่นกฟังเพลงอย่างมีความสุขนะขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่นกสุพรรณนั่นเองนะปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อ

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงสุดท้ายในชั่วโมงแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไปขับกลับแท็กซี่ครับวันนี้ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงทั้งโอมคุณชายบอยคนเดิมพี่ณรงค์แล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่สุรชัยครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่สมคิดครับพี่นุ๊กคลองเตยน้องตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรชัยนะครับบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหนเพียงแค่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ค่อยสู้ไปด้วยกันนะครับผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงข่าวใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดมากๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าตักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนียนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับจากพี่หลงไก่แล้วก็พี่อันดานะครับนิรันดรพี่ตายอรไทยแล้วก็คุณพี่โจโจ้นะครับแล้วก็หากันจนเจอครับพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็พี่กบเสาวนิชนะฮะจัดไปทั้งสองเพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ทางที่ยังทอดไกลสู่ปลายฟ้างามอยากถามว่าเธอจะไปกับฉันหรือเปล่า

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย

ับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่กบคนตากสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสนะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับทุกท่านเลยครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามี1สายหน้าใหม่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเราตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพ
2: ชรฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่มนัสนะ
3: ครับผม
2: พี่มนัสจากนครศรีนะ
3: ครับผม
2: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้ก็คุยกับน้องเพชรอยู่เนี่ย
2: คุยกับผมอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ทำงานน้องฟังเพลงอยู
2: ่ฟังเพลงสบายๆนะ
3: ครับผม
2: ทานข้าวหรือยังครับ
3: ทานแล้วครับ
2: ทานแล้วนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: อยากฟังเพลงคาร์เรนคาร์ลักของยอดรักใจน้อง
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับแถวนครวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ฝนตกมาตอนบ่ายสามโมงน้อง
2: ตอนบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนกลางคืนก็สบายๆไม่มีฝนเน
3: า
2: ะ
3: ไม่มีฝนเมื่อวานฝนเยอะเมื่อวาน
2: เข้าใจเลยนะครับผมยังไงพี่มนัสก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คุณสายเทพของน้องเพชรเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มน้องเต้
2: หนุ่มน้องเต้ด้วย
3: ก็สาวสมอกระบี่ด้วย
2: สาวสมอกระบี่ด้วยนะ
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องเพชร
2: ได้เลยครับ
3: แล้วก็ให้น้องมีคนทำไมด้วย
2: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่มนัสครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: พูดตามน้องเพชรดีกว่าน
2: ะพูดตามดีกว่าเนาะ
3: ครับผม
2: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: พี่มนัสขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนี่ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขาดเงินขาดรักจากลุงแอลยอดรักสลักใจกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากคุณพี่เอกราชนะแล้วก็กระเป๋าสมบองนะครับพี่จ่อยไม้ทองคำชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับพี่จินตลาภูลาภจัดไปทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับไปถึงพี่แม่อะไรนะแม่มาแม่แมจิกมาใช่ไหมแมจิกมานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับผมโอไฮโอกาไซมัสที่โตเกียวนะครับบอกว่าบ้านพี่อยู่นครสวรรค์จ้าขอเพลงนครสวรรค์ตะเกียงสีหนองเพชรตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปเที่ยวไกลหน่อยต้องออกไปแต่เช้านะครับผมอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สาวขามพี่ละไอพี่ชมพิชยุทธครับพี่เอกศิลป์พี่สุชาดาคุณชายบอยคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่สายชนด้วยนะครับใครเอกขอดูสิทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่เพลงที่1นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาจากออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานเรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลนะฮะจัดไปอย่ารอช้าครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับขอบพระคุณมากๆครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับสองเพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอานันนะฮะทักทายครับไปถึงพี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมพี่ละไอทักทายครับคุณชายบอยพี่นันทาพี่สาวขามพี่ชมพี่ชายยุทธพี่ประภาพี่แกนจุฬาพรพี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ชนทิชานะฮะพี่มาลาด้วยนะครับหรือว่าพี่มาละพี่มาละเนาะแล้วก็พี่นันทานะครับทักทายครับผมพี่สันทัศน์นะครับทักทายครับป่ะช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ได้กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wild Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองบทเลือกเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาริวันเจมินานะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95กำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม สวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับบอกว่าเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับคุณชายบอยคนเดิมบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไลฟ์อยู่กับผมนี่นะครับใครนอกใครนอกน่าจะชื่อ H แมมอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับพี่เมตตาทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ลูกจันพี่สันทัศน์พี่ละอายคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่ประภานะครับนี่แต่ก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสีย

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2เพลงจะป้ายนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักเธอหัวทิ่มบ่อจากวงแฮงแมนนะทั้ง2เพลงคอร์ดดนตรีคล้ายๆกันนะครับก็เลยเอามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ LTM FM 95แล้วก็กราบสวัสดีครับทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลงคิดถึงจังครับร้องโดยออยอารยาบอกว่าคิดถึงพี่เป็นคนเดียวเลยขอเพลงนี้หัวซ่าน สวัสดีไปถึงคนโคราชนะครับบอกขอเพลงสุดสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรู้สึกว่าตอนนี้ใน Facebook เราน่าจะหลุดไปนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวน้องเมย์ดูแลให้แล้วกันนะครับจะเชื่อมต่อกันอีกเนาะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนะในช่วงของเป็นคิดสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปมีกอดฉันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงทิติการแล้วก็ช้ำคือเรานะฮะจากคุณนันนิตยาบุญสูงเนินทักทายครับไปถึงพี่โสภินน้องปูนานะครับสวัสดีครับบอกว่าเมื่อกี้ขอเพลงมาแล้วมันหลุดครับหมายถึงทาง Facebook ใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยนะฮะคุณยายออดสามย่านครับคุณแบวครับคุณพี่ปรีดานะฮะคุณพี่บุญเลียนน้องสรศักดิ์บอกว่าพี่เพชรได้ฟังอิงวรันธรใช่ไหมจำไว้ฟีเจอริ่งนันทิตยาหรือยังนะครับยังเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเลยจริงๆนะฟังแต่นั่นอะอะไรนะยุ่งไม่ไหวยุ่งไม่ไหวนะ ฟังแต่นั่นอะอันนั้นดังจริงนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับคุณชายบอยนะครับพี่ปิญโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปยาวๆเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ขาวดอนนะครับคุณชายบอยครับพี่บุษยานะฮะคุณยายพอเพียงพี่เยเฮอร์มาทักทายนะครับพี่เจริญพี่นโมใช่ไหมครับพี่นโมเนาะคุณพี่บุญเรียนสวัสดีครับพี่ยนต์สวรรค์สวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะอ้าววันนี้น้องสุตารัตน์ไม่มาเนาะมาแต่น้องแสงแดดนะครับบอกว่าขาดิเพชรแล้วใจมันท้อนะฮะ ใจมันท้ออืมแล้วก็สวัสดีพี่จิรวรรณนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นารีวันครับพี่บุญเรียนน้องพี่สุชาดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอีกในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best but Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ทักทายกันเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้ดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: แค่นั่งก็รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมยามเช้า 5:13 นะคะวันนี้เช้าวันศุกร์17/7ค่ะ17 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีชาวเพจด้วยนะคะ Facebook ลูกทุ่งมหานครตอนนี้ก็เป็นเวลาของช่วงซุปเปอร์เซสชันนะคะ5-7 โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับคุณจามอนกิจเสาวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโนโน่จะเข้ามานะคะสวัสดีคุณพี่กฤชมนพี่สุทธิรัตน์นะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะพี่ณรงค์ประเวศชุ่มฉ่ำโอ้ฝนตกเนาะสำมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกตลอดเหมือนกันพี่สมพิษวงสุวัฒน์นะคะคุณพี่ทองเดือนค่ะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่มานพพี่สมพิษจากบ่อวินนะคะชลบุรีเนาะพี่มายราบค่ะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตจริษาพรมแก้วพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่กัลยาพี่เวียงชัยพี่วัชรีนะคะไปอีกพี่จอเหรอคะพี่จอหลายใจเนาะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะพี่พานอันนี้ไม่ได้เห็นหลายวันแล้วเนาะพี่หนูค่ะพี่หนูทำเพลงพี่ตุ๊กไทตันนะคะน้องฉุยกันติยาฝนไม่ตกวันนี้นะที่บ้านทุ่งไม้ไผ่ตัดยางได้เนาะย่อนพี่ย่อนสวรรค์ชื่อสวยเนาะย่อนสวรรค์จากจากดีทิศนะคะโสภางานเนาะโดนเต็มเต็มงวดนี้พี่ชัยชาญบอกอาจารย์โดนเต็มเต็มไหมงวดนี้ไม่แน่ใจนะรออาจารย์ก่อนนะอาจารย์ยังไม่มาเลยโดนเต็มเต็มพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ด้วยนะคะคิดทอดหลายๆค่ะเพียงเพราะถูกใจมากเสียงคู่กับตันใช่ไหมอ๋อใช่พี่คมฤทธิชัยพรมทองไปแม่ห้องสอนนะฮะเดี๋ยวยังไงอ๋อพระทักใครไม่รู้แม่ห้องสอนตกไหมสุราษฎร์ไม่ตกนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ทักทายกันไกลเนาะพี่ธัญรัตน์นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือพี่ชรินทร์อยู่เทพารักกำลังจะอาบน้ำไปทำงานแล้วนะคะฟังทุกวันพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่สมหวังพี่จู

0: ลีแสงจันทร์ด้วยนะคะพี่พิชิตค่ะพี่สันทัศน์พี่ชินจังของแก่นนะคะละครอยู่จังหวัดเลยครับรับฟังเหรอพี่อ๋อชื่อชินจังขอนแก่นอ๋อจอมแก่นนะไม่ใช่ขอนแก่นอยู่จังหวัดเลย
1: อ๋ออ
0: ยู่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงเนาะพี่จำนงค่ะพี่จำนงชูเมืองไว้ยอดนะคะคุณสุนทรแดงเพชรนะคะพี่ศรีวัยจันทร์เกตค่ะมาทักทายกันนะคะรอคุณจามอนคุณพี่อรุณเยาวะละอองค่ะพี่คมคายตอนนี้เราคิดถึงดีเจที่ได้เป็นครูน้องกัปตันใช่ไหมคะน้องกัปตันเนาะเราคิดถึงเหมือนกันเนาะก็ไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดตากคุณพี่รัติยาสวัสดีนะคะประจงเลี้ยงหลานพี่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นี้เองพี่สศิธรศรีวิรัตค่ะใส่อีกพี่สริญญาสัดแก้วพี่ณรงค์สอนสงวนคุณอิทธิคุณอิทธิเลิศนะคะอ๋อสวัสดีนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่อมพรกาลีเทพเดียออสสัญญาณพี่สมทรงสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่วันเพ็ญคงนะนะคะพี่เป็นสีพี่ใหญ่ใหญ่ออสมาทักทายกันเนาะเช้าวันศุกร์17 เดือน 7วันนี้อ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของเปียจามอนไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงผลประกอบการเมื่อวานนี้แต่คนนี้โอ้โหเหมาะมากสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรางวัลที่1 นะคะคุณลุงวัย71ค่ะแกตั้งใจซื้อ15มันไม่มี15นะลอตเตอรี่ที่แผงอายุ14ละกันคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าโอ้639214ค่ะคุณลุงชาวบุรีรัมย์ท่านนี้หยิบเป๊ะเลยนะคะลุงนวยอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่1ใบก็เอาลอตเตอรี่1ใบนั่นแหละค่ะมาโชว์ให้กับนักข่าวตอนจะโผล่ข้าวหอมแก้มภรรยาด้วยความดีใจนะคะ6ล้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเนี่ยเดิมจะซื้อ15จากร้านค้าในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่เลขขายแต่เลขมันขายหมดแล้ว15ไม่มีแต่มันมี14อยู่นะใบหนึ่งก็เอา14ก็ได้จนกระทั่งตอนเย็นเมื่อวานประกาศผลรางวัลจากกองสลากพบว่าไอใบ14นี่แหละมันตรงกับรางวัลที่1ดีใจมากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าเงินเนี่ย6ล้านเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทำบุญตั้งบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลชีวิตในยามชรานะคะก็เป้าฝันมาทำความดีมาต่อเนื่องจนวันนี้ความตั้งใจได้ตอบแทนกลับมาเป็นโชคครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะคะ6 ล้านก็มีเสียค่าภาษีนิดหน่อยนะคุณลุงนะดีใจด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านก็มาผูก ข้อไม้ข้อมือนะคะคุณลุงบอกโอ้ยเนาะแล้ว ขออภัยข่าวสดบอกรับเละ6ล้าน จริงๆ6ล้านก็ถ้าในมุมคนรวยเนาะเขาไม่เละเท่าไหร่สินะคะก็ธรรมดาแต่ว่าโอ้โหคุณลุงบอกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะ6ล้านนะคะมันก็จะเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้เละกว่า2ใบเนี่ยลุงนวยจากบุรีรัมย์6ล้านคนนี้2ใบก็12ล้านนะคะโอ้โหคนนี้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะเป็นนายกอบจค่ะนี่เพจที่นี่นครนายกเผยแพร่ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชื่อนายกปาล์มผมก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณนิดาขนายงามเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 2ใบ

12ล้านอันนี้เลขอันนี้เลขของจริงนะคะ12ล้านก็เยอะนะคะก็เมื่อวานนี้นายกปาล์มก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนเจอแผงลอตเตอรี่เป็นไม่ได้ก็ต้องเลือกซื้อเลขท้าย14ไว้ตลอดวันกำหนดคลอดของหลานวันที่14ก็ซื้อ14ติดไม้ติดมือเอาไว้เมื่อวานนี้มีอยู่ก็แสดงว่าต้องซื้อไว้หลายใบอยู่นะคะ2ใบที่ซื้อมา639214นะคะเป็นรางวัลที่1ค่ะอยู่นครนายก12ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยท่านนายกโอ้ยตำรวจก็น่าชื่นมื่นเลยนะคะท่านนายกอบจถูกรางวัลที่1คนนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะอิจฉาน้อยๆไม่น้อยนะอิจฉามากๆนะคะเมื่อวานเนี่ยนะ ในเพจของชาวทุ่งสงก็บอกว่ามีคนอำเภอทุ่งสงก็ถูกรางวัลด้วยคนหนึ่งนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ยังไงกี่ใบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะเหลือแค่รู้ว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะก็ดีนะมันก็จะแบบกระจายไปเนาะสำหรับในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะก็กระจายไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไทยเนาะคนก็จะได้หายจนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในล้านเนาะไม่ได้ถูกกันเยอะนะเพราะว่ามันมีรางวัลไม่พอกับจำนวนคนซื้อหรอกนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนคนนี้ถูกรางวัลเหมือนกันลืมไป02-248-1366นะคะต้องกลางอยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366ค่ะสายว่างอยู่นะเบอร์เดียว3คู่สายของเราโทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่วงบอกข่าวเล่าความของเรานะคะค่ะต้องกลางไลน์ที่หน่อยนะคะมาดูคนนี้ที่บอกว่าถูกรางวัลนะคะคุณป้าสมปองอายุ63ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายลักกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่อยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยแท้ๆนะคะในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระหลวงปู่เงินเลี่ยมนาค1องค์มูลค่า 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทเงินสด 25,000 บาทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 300,000 บาทคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะคุณป้าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและความดันสูงวันเกิดเหตุก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกก็ให้สามีเรียกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกันคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวแอดมิดนั่นแหละเพื่อรับยาสัก 3-4 วันนะส่วนสามีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนอนพักอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องผู้ป่วยคุณป้าบอกว่าเอากระเป๋าสะพายซึ่งบรรจุทองคำเงินสดและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดวางไว้บนตู้เหล็กข้างเตียงก่อนจะได้รับยาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงที่เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องพักก็พบว่ากระเป๋าใบนั้นหายไปแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้หลายมุมแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนโอ้ป้าบอกว่านี่ท่านพูดว่าต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เลยนะสั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ย

มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วหวังว่าจะสามารถนำกลับคืนมาได้โอ้โหมันเป็นทั้งเงินสดทั้งทองอ่ะป่านนี้คนร้ายมันคงเอาไปแปรสภาพแล้วนะป้าเนาะเออเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะพุ่งกับสภ.เขาสวนกวาง เจ้าของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพีระนัทงามเลิศรัตนชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบทันทีสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันกับป้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าไปดูกล้องนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมอายุราวๆ 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนจะหยิบกระเป๋าของป้าแล้วหลบหนีออกไปโอ้โหได้หยิบถูกด้วยนะมันหยิบถูกจริงโจรคนนี้ต่อมาตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้านนอกโรงพยาบาลพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของป้าเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในร่องน้ำร่องระบายน้ำในโรงพยาบาลนั่นแหละก่อนจะออกเดินทางไปยังถนนมิตรภาพเมื่อตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบกระเป๋าของคุณป้าพร้อมโทรศัพท์มือถือเอ้ยมันไม่เอามือถือฮะแต่ทองคำและเงินสดถูกนำไปทั้งหมดจึงไม่คืนกระเป๋าและมือถือให้กับป้าแล้ว นี่ค่ะ ซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้นะคะเพราะว่าเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนที่สวมรองเท้าลักษณะคล้ายกับคนร้ายมาสอบสวนแต่ไม่พบพิรุธนอกจากนี้ยังประสานชุดสืบตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องคือจากแนวทางการสืบเนี่ยตำรวจพบว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงแบบเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรและอีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรูปประพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพียงแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะตระเวนก่อเหตุตามจังหวัดต่างๆโดยใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะก็คือนั่งรถไปเรื่อยอะไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปเหมือนไปเยี่ยมญาติทำตัวแบบเนียนๆตำรวจยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ฝากเตือนประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวอยู่ควรแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเก็บรักษาเนาะเพื่อป้องกันการสูญหายเนี่ยค่ะโอ้โห 300,000 นะของป้าท่านนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตำรวจก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเหมือนจะนั่งรถสาธารณะมาก็คือนั่งรถเมล์ประจำทางระหว่างเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แล้วป่วยก็ป่วยนะคุณป้านะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเอ้าก็ทีวันนี้เป็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะ

0: กำเสียงระหว่างเมย์กับกวางสลับกันสวัสดีพี่อุดมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออภัยให้รอนานไปหน่อย
1: ถ้าเป็นข่าวมาต้องเปิดแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: เปิดขึ้น95ฟังพี่สีคุณจามอน
0: ค่ะ

0: หรือหนองจอกนี่เองเชิญค่ะพี่รองฟังจากมือถือนะคะเพราะว่าสัญญาณมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเชิญค่ะ
1: ใช่โทรศัพท์จากมือถือครับผมก็เปิดวิทยุในรถนี่แหละแต่ว่า
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
1: มีเรื่องเห็นพี่สีเกิดเรื่องคดีไม่คืบหน้าทั้งผมนี่6ปีแล้วก็เงียบกริบอายุความทำร้ายร่างกายนี่พี่สีไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนไม่รู้เนาะ
0: ทำร้ายร่างกายพี่เกิดมา6ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ถูกทำร้ายร่างกาย
0: ค่ะ
1: แต่ก็โชคดี
0: ที่ตัวเองเป็นใครคะ
1: มันเหตุเกิดมันบนท้องถนนน่ะพี่สีมันก็ผ่านมาไม่นานนะไปช่วงปีแรกปีสองก็จะนิติตรงนั้นว่าก็จะติดตามตัวคนที่ทำลายร่างกายเราเนาะก็เงียบอยู่
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้ววันที่เกิดเหตุ
0: แล้วบาดเจ็บไหมบาดเจ็บไหมพี
1: ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอที่เขาชันสูตรบาดแผลเนาะเขาว่าสาหัสเพราะว่า
0: ทำร้ายร่างกายสาหัสเลย
1: ใช
0: ่คือระบุในไปรับรองแพทย์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าสาหัสเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าสาหัสก็อายุความ10ปี
1: แต่ว่า
0: ถ้าไม่สาหัสถ้าไม่สาหัสก็ประมาณไม่เกิน2ปี
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: คุณหมอชนสูตรแล้วบอกว่าสาหัสนะเพราะมันโดนจุด
0: โอ้ใช่ถ้าสาหัสนี่คืออายุความฟ้องร้อง15ปีนะพี่นะถ้าไปรับรองแพทย์ระบุสาหัสนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเงียบหายไปเลยนะตั้ง6ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วเนาะถ้าสาหัสตามกฎหมายนะคือ15ปีเลยค่ะไม่ใช่10ปี
1: ครับ
0: อายุความ15ปีแล้วคู่กรณีอยู่ยังเจอกันอยู่ไหม
1: โอ้ยไม่เจอหรอกครับผ
0: ม
1: เราจะมาหากินเนาะผมขับรถแท็กซี่ในสนามบินไงแล้วทีนี้
0: ไม่รู้จักกันมาก่อนเหรอ
1: ไม่รู้จักคือ
0: ไม่รู้จักเลย
1: เขาขับรถไอ้คนที่เขาขับรถให้ทนายรถยกรถสไลด์ครับบนท้องถนนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขามีเหตุรถชนกันมั้งแล้วเราก็ขึ้นมาด้วยก็มาส่งฝรั่งที่จะขึ้นสนามบินนี่แหละท
0: ี
1: นี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ตกใส่กระจกนะเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วแหละ ว่าข้างหน้าเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่เลนขวามือ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะหลบไงตัวป้องกันเขาก็หลบมาได้เสร็จก็เหมือนมีวัตถุตกใส่กระจกหน้าเราตรงนั้นเราก็นึกว่าเป็นสะพานลอยนึกว่าคนที่เขากินแล้วกินเบียร์หรือกินขวดเต็มร้อยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็โยนลงมานึกโดนกระจกรถเราแล้วก
0: ็
1: เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินไว้แล้วก็ลงไปตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรโดนอะไรล่ะต้องมีเศษแก้วเศษอะไรจะมองไปเห็นไหนไฟฉายเล็กๆอ่ะที่เขากระพริบแบบเป็นกระบอกแล้วแต่เป็นโลหะแทบๆอยู่ข้างถนนเอ้าไม่ใช่แล้วอ่ะก็เลยไปเก็บสักพักนี่ไอ้คนที่ขับรถอะไรรถลากรถอ่ะเนาะที่เขาเกิดเหตุก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้สาเหตุเราสันนิษฐานว่าเขาต้องเลี่ยงเราอะแล้วก็เก็บมาสักพักเขาก็จะตามมาไฟฉายใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ให้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานที่คุณเลี่ยงใส่กระจกรถผม
0: เกิดเหตุตอนมืดเหรอคะ
1: ประมาณสามทุ่ม
0: อ๋อสามทุ่มเนาะค่ะบาดเจ็บสาหัส
1: คือเราไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพราะว่าเรามันกระจกกระจกแตกแต่ทีนี
0: ้
1: ตอนที่เขาจะมาเอาหลักฐานที่เขา ไอ

0: แจ้งใส่กระจกเราเพื่อเราจะไปแจ้งความใช่ไหมเขาไม่ยอมไงเขาก็ทำมือเลยมาชกต่อยเราแล้วก็การชกต่อยก็คือการทะเลาะวิวาทเนาะธรรมดาเขาว่าเราก็ป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาก็กอดรัดกอดเบี่ยงกันหลังจากเราสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเราคนแก่นะมีโรคประจำตัวเบาหวานด้วยอะไรเงี้ย
1: คือเหมือนทะเลาะวิวาทใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นเสร็จก็หย่ากันแล้วแหละหย่ากันเสร็จตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ยอมนะเขามีปืนด้วยนะพี่สีปืนที่เขาพายมาเนี่ยเราก
1: ็
0: หลังชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลัวนะเขาตัวใหญ่เราก็มาเอาไอ้เหล็กเคาะยางไว้ที่รถประมาณเข็นศอกอ่ะเอามาป้องกันตัวเขาเห็นอย่างนั้นเขาชักปืนเลยนะล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าพายเขาอ่ะขึ้นลำเราก
1: ็ขึ้นลำด้วย
0: อยู่หน้ารถเราก็อยู่ข้างหลังรถลอยคือไม่ให้ใกล้ตัวเราอ่ะเห็นมันเป็นกลางคืนทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดลูกค้าอยู่ในรถสีลูกค้าฝรั่งอยู่ในรถนะตอนนี้เขาชักปืนฝรั่งเปิดประตูวิ่งเลยวิ่งหนีเลยก็หลังจากนั้นเสร็จก็รถมันจอดเยอะขึ้นคนถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นปุ๊บเขาก็เก็บปืนละเขาไม่ยิงนะเขาชักให้เรากลัว
1: อ๋อก็คือขู่ชักปืนขู่ด้วย
0: ใช
1: ่
0: คือเราแค่ถือเหล็กเนี่ยถือเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายร่างกายเราอีกเพราะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างอายุมากครับคนหนุ่มนะประมาณเขาสามสิบกว่า
1: แล้วรู้ชื่อรู้อะไรเขาบอกน้องหมดใช่ไหม
0: ก็คือไปตกลงที่โรงพักเรียบร้อย
1: อ๋อก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้ว
0: ใช่เพราะว่าพอหลังจากเขาทำร้ายร่างกายผมเขาทำร้ายร่างกายผมตอนรอบสองเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะแต่เขาไปเอาเหล็กที่รถเขาอะมาไล่ตีผมนะผมก็หลบไม่ทันก็คือเขากะจะใส่ทัดดอกตรงนี้พอดีเพิ่นผมหลบไม่พ้นคุณสีปลายเหล็กนะเฉียดตรงโหนกแก้มระหว่างใต้ตานิดนึงแต่ถ้าผมไม่หลบนะทัดดอกพอดีแต่ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรถสไลด์ของ
1: ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลกี่วัน
0: ตอนนั้นโควิดเนาะโควหลังโควิดนิดโควิดกำลังจะซาคือเขาไม่ให้นอน
1: โอ้ไม่ได้แอดมิทหรอ
0: ทำบาดแผล
1: แล้วที่บอกว่าสาหัสเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าสาหัส
0: คุณหมอเพราะว่ามัน
1: ไม่มีไม่ได้เขียนในใบรับรองแพทย์อะคะ
0: มีในรับรองแพทย์เพราะว่าม
1: ีเขียนไว้ใช่ไหมว่าถูกทำร้ายร่างกายสาหัส
0: ใช่แล้วมัน
1: มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย
0: แตกอะไรพวกน
1: ี้แล้วในตำรวจสรุปเป็นคดีอะไรทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายยังไง
0: ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเขาเขียนด้วยอะไรแต่ผมผู้กองรู้สึกว่าร้อยเวรเนี่ยจะเปลี่ยนไปสามคนแล้วนะผมไปขับปี
1: แรกก็
0: เปลี่ยนย้ายไปจินตุนที่ไปเอาตำแหน่งที่บางสาวธง
1: ไม่แล้วไปถามว่าคือแล้วสรุปแล้วตำรวจได้ส่งฟ้องไหมอ่ะคดีเนี้ย
0: ผมไม่รู้เขาบอกว่า
1: ไม่ได้ส่งศาลหรอไม่ได้ส่งฟ้องอะไรใช่ไหม
0: ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
1: ไม่ส่งอะไรเลย
0: ผมไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมอะเนาะเขาเรียกอะไรนะยื่นไปเขาบอกว่าถ้าไม่มีไม่คืบหน้ายังไงก็ให้คุณเขียนหนังสือไปสำนักนายกโอ้ไปใหญ่เลยไอ้เราทำแท็กซี่เนาะเดี๋ยวมีอะไรเข้าไปต่ออะไรเขาเพราะว่าตอนที่ผมไปถามหาร้อยเวรเนี่ยรู้ไหมพี่สีว่าคนของคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยมันเป็นของทนายความที่อยู่กับหาหินอยู่กับสอนอนะสอนอบางแก้วนะหรือไม่กับสอนอทุกที่ก็ไม่รู้หลายที
1: ่ค่ะแล้วตอนนี้คดีอยู่ที่สอนอไหน
0: สอนอบางแก้ว

0: แก้ว
1: อยู่บางแก้วนะคะก็ต้องไปตามนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนร้อยเวรไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกับผู้กำกับไหมก็โทรไปที่ผู้กำกับไหม
0: เราเวลาเราไปผมไปกระทุ้งปีละครั้งอยู่สองสามครั้ง
1: ค่ะค่ะ
0: ถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปสามคนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: กลับมาก็เลย
1: ก็เอาสรุปเนาะคุณพี่โดมอายุความคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงของบาดแผลเนาะอย่างที่บอกถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสอายุความ15ปีค่ะอันนี้ผ่านมา6ปีเนาะ
0: ครับ
1: เออ15ปีเพราะนั้นพี่ก็ต้องไปตามมาที่โรงพักว่าตำรวจส่งฟ้องหรือยังแต่ว่าพี่ไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแหละพี่ตอนนี้ผ่านมา6ปีนะคะ
0: เพราะนั้นของอาจารย์วีระนะอาจารย์วีระ
1: ไอ้ใบรับรองแพทย์เนี่ยพี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีถ้าปล่อยไว้นานหลักฐานที่หายก็ทำให้การดำเนินการฟ้องร้องมันยากขึ้น
0: ก็ทุกอย่างเอาให้เข้าในแฟ้มจำนวนหมดเวลาไป
1: พูดต่อจะเอาแฟ้มมาให้อ๋อพี่ไปร้องเรียนอาจารย์วีระแล้วเหรอคะ
0: อาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเขาบอกนะอาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเรื่องแค่นี้ผมปล่อยอะไรเงี้ยแกก็เข้าใจบอกว่า
1: ถ้าเป็นพี่สีก็ไปเถอะทำมาหากินดูแลสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยแล้วผมก็
1: คือมันน่าจะยากแล้วล่ะพี่นะคะไปเถอะพี่ก็ขับรถดีๆเนาะพี่อุดมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
0: ยังใช้ชีวิตในหลังผมอะไร
1: นั่นแหละก็ดูแลสุขภาพขับรถเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะดูฟังแล้วพี่ตามจะเหนื่อยแล้วนะ6ปีแล้วนะพี่เนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะมันแบบดูมันยากมากอ่ะคดีอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมก็เลย
1: ถ้าพี่ยังสู้ต่อก็นั่นแหละค่ะ15ปีอายุความเนาะ
0: ผมก็เลยขอเพลงกระท่อมทำใจ
1: ได้เลยนะคะท่านไม่กระท่อมทำใจขอไว้แล้วใช่มั้ยหลังใหม่นะ
0: ได้
1: ค่ะสู้ๆต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่อุดมขับรถดีๆปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ

กลับมาต่อขยี้ข่าวเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้จากภาคใต้เยอะนะคะราคาทุเรียนก็พอจะหาซื้อรับประทานได้นะคะคือไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่ประมาณโลละ60นะ60 80ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหที่สมุทรสงครามวัดแทบแตกชื่อวัดประดู่นะคะพระรามหลวงอยู่ที่อัมพวาที่วัดนี้เขามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล65ปีแด่ท่านเจ้าอาวาสพระราชภาวนาวชิราจารย์นะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการตักบาตรพระสงฆ์66รูปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดแล้วก็รับบริจาคเลือดนะคะร่วมกับสภากาชาดไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบาลีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือฮามากที่บอกว่าวัดแทบแตกก็คือว่ามีการนำผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานโดยนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจท่องเย็นชื่อห้องเย็นมาเพิ่มทรัพย์กับบริษัทเอกชนนะคะ MPS Interfood นะคะเอาทุเรียน5ตันกับมังคุดอีก5ตันค่ะซึ่งเกรดนี้เป็นเกรดส่งออกนะคะรวมแล้ว10ตันค่ะมาถวายกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ทางวัดเนี่ยส่งต่อเป็นทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวนี้นะคะทั้งในทั้งนอกพื้นที่เป็นพันนะคะเมื่อวานนี้แห่กันไปรอรับผลไม้เมืองแน่นไปหมดเลยนะคะจนวัดต้องใช้มาตรการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวัดผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจสภ.อัมพวามาช่วยอำนวยความสะดวกไม่งั้นโอ้โหต้องโกลาหลแน่ๆนะคะนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็ชื่อคุณผ่องพันธ์นะคะผ่องพันธ์ปัทภีอายุ51ปีเจ้าของธุรกิจห้องเย็นเนาะแกก็บอกว่าที่เอาผลไม้พรีเมียมมหาศาล10ตันเนี่ยมาแจกก็เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อบารมีของหลวงพ่อเวลาที่บ้านหรือที่ทำงานมีงานเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเมตตาไปเจิมไปทำพิธีให้ตลอดจนทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็เลยตั้งใจจะนำทุเรียนกับมังคุดมาร่วมบุญด้วยซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญถวายหลวงพ่อแล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเยอะนะคะแล้วก็

เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งการให้ทานการให้โอกาสทางการศึกษาอนิวัตรนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะที่โอสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนี่ดูคนมารอคิวรับทุเรียนนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะได้กันไปคนละลูกนะคะคนละลูกนะคะโอ้โหคงจะหอมฟุ้งไปทั่ววัดเมื่อวานนี้นะทั้งทุเรียนและมังคุดคริสตันนะรวมทั้งหมดนะคะอ่ะก็เป็นข่าวที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็น่าจะดีใจด้วยเนาะสำหรับได้ระบายทุเรียนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่าเนี้ยน่าจะสั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้ราคาทุเรียนก็ไม่เกินร้อยเนาะ สำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะไม่น่าจะเกิน100บาทต่อกิโลเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเรื่องของเยาวชนที่หนีออกจากสถานพินิจนะคะคืบหน้าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจับได้แล้ว6คนนะคะก็ครบไหม6ครบแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะปี5เยาวชนชาย6คนอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูในช่วงเช้าเนาะวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจหลังจากมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเป็นการเรียกว่าลักลอบอ่ะเนาะตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนจะพากันหลบหนีออกจากสถานควบคุมนะคะก็ออกจากสถานพินิจไปตอนตี5กว่าตี5ครึ่ง7โมงกลุ่มเยาวชนทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซุของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่จอดอยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิตำรวจหลายพื้นที่ก็ระดมกำลังตั้งจุดสกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะอีซูซุคันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ในอำเภอในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งการให้ชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับตำรวจสภ.เนินสง่าได้ติดตามตัวจนไปควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อ1ใน6ก็รับสารภาพว่าคิดถึงบ้านน่ะไม่มีอะไรมากอยากกลับบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละไปขโมยรถกระบะเพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเนาะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนทั้งหมดก่อนจะส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหนี่คือขับรถเป็นด้วยนะขโมยรถในโรงเรียนแล้วก็จังหวะพอดีเลยค่ะรถคันนี้กุญแจมันคาอยู่ก็ขับไปได้แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ทันถึงบ้านนะคะได้กลับสถานพินิจเหมือนเดิมนี่นะคะก็ไม่ได้บอกอายุนะสถานพินิจก็เป็นเยาวชนเนาะไม่เกิน18ปีและถ้าอยู่ที่นี่นะคะค่ะมาปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปทลายปาร์ตี้โอ้โห10กว่าคนนะคะ14คนค่ะปลัดอำเภอที่มุกดาหารพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสิงห์เมืองมุกนะคะบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของตำรวจตชด.234

แล้วก็กอรมน.กองกำลังสุรศักดิ์พลตรีตม.ด้วยนะคะคือมีการร้องเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมลักลอบเสพยาในพื้นที่นะคะกันบ่อยก็ไปถึงก็เจอนะมี14คนค่ะเป็นชาย9คนหญิง5คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว4คนนะแยกเป็นชาย1หญิง3จากการตรวจสอบพบว่าต่างด้าวชาวลาวเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเกินแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเข้าไปก็สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการชุดนี้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่นะคะพบว่ามีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้งานวันเกิดมั่วสุมเสพยาแล้วก็ส่งเสียงแบบเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารก็ไปถึงประตูอู่ซ่อมรถเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากภายในตำรวจก็แสดงตัวนะคะพบกลุ่มชายหญิงจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมานะทุกคนก็ตกใจนะคะเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นนะคะก็เจอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนอยู่ในถุงพลาสติกนะเจอขวดน้ำดื่มบรรจุน้ำสีแดงเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อเอาชุดตรวจชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจดูก็เจอสารนะเม็ดแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในน้ำขวดนั้นด้วยก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะไปโรงพักให้การรับสารภาพว่ามีการนัดรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการนำยาเสพติดมาเสพร่วมกันภายในงานจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็นี่แหละมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางด้วยนะคะน้ำหนัก 2.88 กรัมแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเสพยา14รายแล้วก็ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรนะเกินกำหนดแล้วก็ส่งนะสภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีนะคะก็น่าจะยังมีอยู่ทั่วไปเนาะเรื่องของยาเสพติดนะคะณปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าทลายเนาะแบบปาร์ตี้เลยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เล็กๆเนาะจริงๆตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆก็ยังจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของการจับกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนี่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย มีการว่าจ้างยังมีอยู่นะคะเรื่องของการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการฝากหิ้วของไปญี่ปุ่นแต่แอบซุกยาไอซ์เอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกค่ะอันนี้เมื่อวานนะคะก็เป็นสินค้าคือคนนี้เขารับหิ้วสินค้า จากญี่ปุ่นเข้าไทยจากไทยไปญี่ปุ่นทำกันอยู่อย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยจะหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแต่ธรรมเนียมก็คือใส่ยาเสพติดเข้าไปในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะโอ้โหตั้งกี่กระปุกเนี่ยค่ะซุกซ่อนอยู่นะคะก็สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีก็แสดงว่าอันนั้นยังคงมีเรื่องของนี่แหละค่ะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เยอะมากนะสำหรับในบ้านเรานะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลาย

กล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Voy Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะน้องโลกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: มาแล้วครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: ฝากหน่อยฝากหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับได้เลยได
0: ้เลยพี่ศรีข่าวบันเทิงและกีฬานะคะ
1: ได้ได้ได้ครับพี่ศรีนะ
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ศรีทำภารกิจให้เสร็จได้เลย
0: ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว10นาทีนะคะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็18:18นะครับนะฮะ6 โมงแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐนะฮะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับคือผมยังไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าลองกดเข้าไปดูนะครับง่ายมากพอเราเข้าไปที่เว็บของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ใส่บัตรประชาชน13 หลักนะครับพอใส่ไปปั๊บเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยนะฮะพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยสมมุตินะลองใส่เลขตัวเองดูนี่เดี๋ยวกดสดๆให้คุณผู้ฟังเห็นเลยนะครับกดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการลงทะเบียนปี2569นะครับนะแล้วเขาก็จะอธิบายยืดยาวมาต่อนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับต้อง1กลุ่มที่มีบัตรอยู่ในปัจจุบันและ2กลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับเขาบอกว่าเช็คได้4ช่องทางนะแต่ถ้าง่ายที่สุดนะครับก็เช็คด้วยตัวเองเนี่ยฮะพิมพ์ว่าพิมพ์ผมอย่างผมเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่าตรวจสอบนะครับประกาศรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Google มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยนะเป็นเว็บของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะแบบว่าเราไม่มีเน็ตเราไม่เก่งคอมแล้วเราจะตรวจสอบยังไงดีนะครับก็วันนี้รัฐบาลบอกว่ามี4ช่องทางนะครับ4ช่องทางเข้าแอปเป๋าตังก็ได้แอปทางรัฐก็ได้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้และทางเรื่องสุดท้ายเหนื่อยหน่อยไปแบงก์ธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เอาเลขไปให้ที่แบงก์เขาตรวจสอบก็ได้แต่ถ้าใครมีลูกมีหลานก็อย่างที่ผมบอกนะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองนะครับเนี่ย6 โมงที่ผ่านมาเขาเริ่มประกาศแล้วนะครับท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรรอบใหม่ที่หรือไม่นะฮะโอ้นี่ครับนะก็ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แค่9,500,000คนนะครับจากคนที่ลงทะเบียนไว้18,800,000คนนั่นเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งผิดหวังนะครับครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรเดิม12,700,000คนนะครับกลุ่มที่ไม่มีบัตรแล้วลงทะเบียนใหม่นะฮะอีกประมาณนะ6,000,000 กว่าคนนะครับพี่ๆคนไหนลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวคงเข้าได้เข้าไปตรวจสอบกันเนาะแล้วก็ได้รู้กันนะครับมาดูที่บันเทิงของเราในวันนี้นะครับนะฮะข่าวบันเทิงผมเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนเพราะว่าเห็นข่าวนี้นะเขาบอกว่าการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain นะครับเขาบอกคนดูหายไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ฮิตฮอตแล้วเหรอ

เนาะเช่นเนี่ยในความรู้สึกผมนี่ก็คือเวลาเขาจะจัดเทศกาลดนตรีเนาะก็จะเป็นกลุ่มแบบพวกศิลปินแบบวัยรุ่นหน่อยนะก็จะจัดที่เขาใหญ่2วันช่วงไหนสัปดาห์ไหนที่มีเนี่ยนะฮะที่พักก็จะราคาขึ้นเคยจองเคยจะจองที่พักข้ามเดือนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมวันอาทิตย์อ่ะเราไปวันอาทิตย์นะไม่ได้ไปวันเสาร์ด้วยนะทำไมวันอาทิตย์ที่พักมันถึงแพงแล้วทำไมมันแพงสัปดาห์เดียวนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ตรงกับ Big Mountain ค่ะเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยที่พงที่พักเนี่ยแพงหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนักข่าวเจอป๋าเต็ดนะครับยุทธนาบุญอ้อมนะครับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain เนี่ยแหละนะนะครับก็ป๋าเต็ดเขายอมรับว่าเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนที่ผมเล่าเนี่ยว่าโรงแรมแพงที่พักเต็มคนไปกันโอ้โหทุกคนมุ่งหน้าไปรถติดกันไปเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญของงานเฟสติวัลงานดนตรีนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันไม่ขลังอย่างนั้นแล้วดิคุณผู้ฟังเนาะป๋าเต็ดก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับป๋าเต็ดโพสต์อย่างนี้ฮะหลายคนบอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กเนี่ยแย่ลงทุกปีผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งหนึ่งถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วนะผมผิดเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับคนไม่ไปเพราะอะไรเมื่อก่อนกระแสที่คนบอกนะห้องน้ำน้อยไม่สะดวกคนไปกันเป็นหมื่นเนี้ยนะห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินนะครับสถานที่ครับแคบเขาว่ากันไปรถติดเป็นกิโลนะเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะมีบิ๊กมาร์เทนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีบัตรแล้วแต่เข้าไปไม่ทันต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะพอป๋าเต้โพสต์แบบนี้เนี่ยกระแสก็หลากหลายนะครับคนที่ไปคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมถึงไม่ไปบิ๊กมาร์เทนเนี่ยก็มีอย่างเช่นควรจะควบคุมปัญหาการสูบบุหรี่ภายในงานค่ะก็มีนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้มงวดไปถึงเรื่องของยาเสพติดข้างในมีคนลักลอบมีคนลักลอบเข้าไปด้วยนะครับแต่คนที่สนับสนุนก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะนะครับอย่างเช่นบอกว่ายังไงก็ไปบิ๊กเมาน์เทนยังเป็นความทรงจำและประสบการณ์พิเศษที่หาจากไหนไม่ได้ส่งกำลังใจให้ป๋าเต็ดนะครับเดินหน้าจัดบิ๊กเมาน์เทนต่อไปนะฮะก็เป็นความรู้สึกของผู้คนนะครับซึ่งระยะหลังมาเนี่ยอย่างที่ป๋าเต็ดยอมรับคนหายไปครึ่งเนี่ยคนจัดอีเวนต์เนี่ยพอไม่มีคนไปเนี่ยมันก็เอา1ขาดทุนแน่ๆแหละนะฮะอ่ะ2กระแสมันลดลงเนาะหรือยังไงฮะเด็กรุ่นใหม่เขาเลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตแบบชื่นชอบศิลปินวงไหนก็ไปวงนั้นแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนอันนี้เหมือนมาบังคับฉันดูอ่ะนะฉันชอบวง3วงแต่ต้องมานั่งดูอีก10วงที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบแต่บางคนเขารู้สึกว่าการไปเทศกาลดนตรีแบบนี้มันคุ้มก็แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนพระเอกคนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุตกม้าคุณหมากปรินนะครับสามีคุณคิมเบอรี่นะฮะหมากปรินเล่าถึงนาทีอุบัติเหตุตกม้าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับโอ้คือไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ขี่ม้านะครับในการแสดงแล้วตกลงมานะฮะ
จริงๆแล้ว

ทีมงานเนี่ยเขามีสแตนด์อินให้นะแต่คุณหมากเนี่ยนะฮะน้องหมากปรินเนี่ยขอเล่นเองนะครับเออนะพอรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคนที่ใจคอไม่ดีที่สุดก็ภรรยาคุณคิมเบอรี่นะฮะพี่หมากบอกคิมเบอรี่เนี่ยดุทันทีเลยหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเล่นฉากอันตรายเองนะครับซึ่งคนเป็นดารานะคุณลูกฟังเขาก็บอกว่าเขาอยากให้มันออกมาสมจริงสมจังที่สุดอ่ะเออคือพอมันเป็นฉากสำคัญเนี่ยก็อยากให้มีแบบหน้าตัวเองอยากให้เห็นตัวเองขี่ม้าไม่ใช่มีแต่ฉากเป็นแฟนอินแล้วมันแต่งตัวให้เหมือนทำผมไม่เหมือนถ่ายจากข้างหลังกำลังขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นดาราเขาก็อยากมีฉากสำคัญนะครับเออเขาก็เลยตัดสินใจเล่นเองปรากฏว่าแหมมันเกิดผิดคิวเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอืมนะแต่ก็อัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะตกม้านนะฮะกระดูกกระเดี่ยวหักได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไรก็โอเคละนะครับแฟนคลับได้สบายใจนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณหมากปรินยังอัปเดตนะถึงทริปยุโรปที่เพิ่งเดินทางกลับมานะครับไปดูเทนนิสวิมเบิลดันมานะครับที่อังกฤษนะครับก็คุณหมากบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันของชีวิตเลยนะครับที่ทำสำเร็จแล้วตั้งเป้านะฮะเออแล้วก็บอกว่าตอนไปดูเทนนิสที่นู่นเนี่ยมีฝรั่งมาเข้าใจผิดทักว่าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดด้วยเราบอกว่าไม่ถึงฮอลลีวูดนี่คนไทยนะแสดงไทยนะครับเออนะฮะถามว่าแล้วมีข่าวดีกับคุณคิมเบอรี่หรือยังมีน้องหรือยังนะครับก็คุณหมากบอกว่าจริงๆก็มีแพลนไว้แล้วนะครับแต่แล้วก็คือจริงๆตอนนี้พร้อมแล้วไม่อยากให้อายุมากกว่านี้แต่ก็เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าคุณคิมเบอรี่เนี่ยเขามีงานละครที่รับเอาไว้นะครับรับเอาไว้แล้วนะก็เดี๋ยวรอให้หมดติดกล้องเมื่อไหร่สงสัยลุยเต็มที่ลุยเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะไปฉลองงานวันเกิด นะวันพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่วันเกิดวันแต่งงานขอไปวันแต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะครับของเพื่อนซีอย่างคุณณเดชและน้องยาย่า18กรกฎาคมนะฮะ18กรกฎาคมนะฮะอัปเดตให้ฟังกันนะครับนี่คุณหมากปรินนะฮะก็เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันเนาะเป็นถึงเบอร์ศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับหลังจากดารามาดูนักร้องกันบ้างนะครับน้องตั๊กแตนชลดานี่นี่ตั๊กแตนชลดาเขาบอกว่าไม่เคยห่างหายไปจากวงการนะครับยังคงมีผลงานยังคงทำให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงนะครับตั๊กแตนชลดาอยู่ตลอดเวลานะเห็นบอกล่าสุดเนี่ยนะฮะออก2เพลงใหม่นะคือเราคงมีเปิดบ้างอยู่แล้วแหละนะฮะเอาไปก่อนหน่อยกับฉันท้องโอ้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโปรเจกต์ทำภาพยนตร์ด้วยนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะฮะชื่อหนังนะนะครับชื่อซีรีส์นะฮะก็เธอบอกว่าการออก2เพลงในตอนนี้เนี่ยพยายามจะรักษามาตรฐานความเป็นตั้งแต่ชลดาเอาไว้นะครับไม่ได้ทำเพลงตามกระแส AI นะฮะก็อยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงดีๆนะครับส่วนอีกเพลงนึงที่บอกเพลงฉันท้องเนี่ยมันไปเอาจากกระแสอะไรมาหรือเปล่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับคุณตั๊กแตนบอกว่าไม่เลยเพลงฉันท้องเนี่ยนะมีคอมเมนต์นะครับพอมีข่าวว่าไปเอากระแสเรื่องคนท้องแล้วเขาไม่รับกันหรือเปล่าเลยเอามาแต่งเป็นเพลงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย

พลงนี้ถูกแพลนเอาไว้ยาวนานมากนะครับมีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ในอัลบั้มแล้วนะฮะไม่ได้ว่ามาอิงกระแสอะไรอยากให้ฟังที่เนื้อหานะครับลองฟังดูนะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็เป็นเพลงที่ดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนโปรดิวเซอร์เนี่ยทำภาพปกเพลงนะให้เหมือนเธอท้องด้วยนะให้เหมือนเธอท้องจริงๆด้วย นะครับก็ลองไปหาฟังกันดูนะนี่ฮะเพลงฉันท้องโอ้นะครับเพลงฉันท้องนะครับของคุณตั๊กแตนชลดานะครับมาดูกีฬากันสักนิดนึงนะครับล่าสุดทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนโอ้โหความปลอดภัยต่างๆนะต้องคงจะเต็มที่กันหน้าดูนะครับเลขาฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวยืนยันกำหนดการแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างอาร์เจนตินาเจอสเปนในวันที่19กรกฎาคมนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับตี2นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าชมพิธีเปิดนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าชมพิธีเปิดไม่ได้เข้าชมเกมเปิดสนามของอเมริกาเนื่องจากติดภารกิจนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับไปดูคิวโดนัลด์ทรัมป์แล้ววันอาทิตย์ที่19เนี่ยทรัมป์ว่างนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมาที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะเพื่อเข้าชมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีปิดด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นความภาคภูมิใจนะมีการแสดงมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเป็นความภาคภูมิใจของคุณในชาตินะฮะที่เขาเตรียมสอดแทรกเอาไว้อยู่ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับเหมือนรู้ป่ะพอการเมืองหรือว่าผู้คนที่อยู่บนโลกนะครับไม่ว่าจะชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เนี่ยนะครับคงต้องเห็นเขาในการถ่ายทอดกล้องก็คงจะจับไปที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยเลยนะครับบางคนมองจะดูฟุตบอลทำไมต้องจับไปที่พวกบุคคลสำคัญที่นั่งดูอยู่ด้วยนะก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองส่วนเมื่อวานนี้นะครับการฉลองชัยของอาร์เจนตินาที่บอกว่ามีประเด็นว่าเอาป้ายที่มีข้อความนะครับลักษณะทำนองที่บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครอบครองดินแดนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์อยู่เนี่ยนะครับว่าเหมือนกับดินแดนที่หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เนี่ยเป็นของเขาไม่ใช่ของอังกฤษบอลจบแล้วก็เอาป้ายนี้เนี่ยนะครับลงมาให้นักฟุตบอลเนี่ยถือกับกองเชียร์นะฮะล่าสุดประธานสภานิติบัญญัติแห่งหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับแสดงความผิดหวังต่อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่มาโชว์ป้ายอ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองดินแดนนะฮะเขาชื่อว่าแจ็คฟอร์ดนะครับแจ็คฟอร์ดเนี่ยนะเขียนจดหมายแสดงความผิดหวังที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับใช้ข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์พร้อมสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรนะครับสอบสวนเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดฟีฟ่านะครับบอกว่ากำลังพิจารณานะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับมีการกระตุ้นมานะครับจากทางฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับนะว่าให้ทำการสอบสวนนี่มันเกินขอบเขตการเชียร์เกินขอบเขตของกีฬาไปมาก

0: ีฬาควรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถูกลากเข้ามานะฮะก็หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยนะเป็นอาณานิคมที่เหมือนเป็นข้อพิพาทอ่ะนะครับคุณผู้ฟังเป็นข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษมาอย่างยาวนานนะฮะว่าใครคือเจ้าของดินแดนนะตรงนี้ก็มันตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมกันนะครับจนกระทั่งเลยเถิดมาถึงพอฟุตบอลชนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงเรื่องของดินแดนกันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนกันนะว่ามันเกินไปไหมนะครับมันเกินไปไหมนะฮะขณะที่รัฐบาลของอเมริกานะครับโดยเฉพาะนะฮะเหมือนกับเป็นเทศบาลอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเทศบาลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมืองนิวเจอร์ซีย์เนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของหมอกควันป่านะฮะก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับนะในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากแคนาดานะครับลอยมาก็นึกง่ายๆเหมือนกับเวลาบ้านเรามีหมอกควันมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเผาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับอเมริกาเผานะขออภัยแคนาดาเผาควันพิษลอยเข้ามานะครับเหนือน่านฟ้าตอนนี้ที่แคนาดากำลังเผชิญเหตุไฟป่า800จุดนะครับถ้าเขาเอาเรดาร์สภาพอากาศมาดูเนี่ยเจอจุดความร้อนถึง800จุดกระแสลมพัดข้ามเขตมาเข้าอเมริกาเต็มๆโดยเฉพาะรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับออกประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ในส่วนของฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะได้รับผลกระทบนะเพราะสนามกีฬาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบโล่งนะมันไม่ได้ปิดหลังคาได้นะที่นี่นะแต่ไม่รู้ล่ะนะอเมริกาเขายังไม่เตือนอ่ะเขาแค่บอกว่าอย่าให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแต่ยังไม่มีการพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับในอีกประมาณ3วันข้างหน้านี้คือเขาคาดหวังว่า3วันข้างหน้าเนี่ยปัญหาหมอกควันมันอาจจะเบาบางลงก็เป็นได้นะครับว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งสเปนเนี่ยนะฮะเหมือนจะได้รับผลกระทบเพราะว่าสเปนเนี่ยซ้อมอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะฮะแต่อาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ที่รัฐจอร์เจียนะครับก็คาดการณ์ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะดีขึ้นนะก่อนถึงแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับในวันที่19กรกฎาคมนี้นะ
1: อีก2วัน
0: ใช่พี่สีเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาครับจากการเผา
1: เชื่อเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเขาตอนนี้อเมริกาบอกว่าภาวนาให้ฝนตกเหมือนบ้านเราเลยพอฝนตกเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องของหมอกควันพิษนี้ได้ไปเองอ่ะ
1: ต้องทำฝนเทียมซะละมั้ง
0: โดนัลด์ทรัมป์จะมาดูด้วยนะโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลยังออกประกาศว่าขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งมันก็ย้อนแย้งกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ยังมีเวลานะถึงวันอาทิตย์นี้พี่สีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
1: ตื่นเต้นแทน
0: โอ้ต่อที่เหมือนเจอปัญหาเหมือนบ้านเราต้องมาศึกษาต้องมาดูงานหน่อย
1: ใช่ไหมจ้างเราไปก็ได้
0: บ้านเราก็ยังแก้ไม่ได้นะ
1: แต่เราทำฝนเทียมได้นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะปิดเน
0: า
1: ะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาก
0: ีฬาครับ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่สน.ผลโยธินกับน้องโด่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะก็ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการเพราะว่าอะไรจากข้อมูลที่พบนะคะในการจดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและมารดาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนข้อสงสัยเรื่องหุ้นลมนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการโรงเบียร์หรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดของร้านนี้เพื่อตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำนะคะตามลำดับความสำคัญส่วนเจ้าของร้านตัวจริงขณะนี้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าตำรวจบอกว่าก็ยังใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามีพี่สาวซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการแทนแม้ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลจากสถาบันนิติเวชนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะน้องโด่งแต่บางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษโดยพบทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ไปขัดขวางการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหากได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีซึ่งเขาบอกว่าแล้วไอ้ตัวไซยาไนด์เนี่ยมันมาจากไหนอะ
0: เขาบอกว่ามันเป็นสารพิษที่อยู่ในฉนวนความร้อนที่ทางร้านทําไว้บนหลังคาบนฝ้าครับพี
1: ่โ
0: อ้มันเป็นตัวฉนวนความร้อนหนา3นิ้วกันความร้อนฉนวนกันความร้อน3นิ้วที่อยู่บนฝ้า
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาอยากรู้ครับว่ามันผ่านหลักเกณฑ์มาได้ยังไงพอวัสดุพวกนี้มันเจอไฟเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษดีๆนี่เองมันก็เลยไปสอดคล้องว่าใช่วันเกิดเหตุคนแสบจมูกคนแสบตามากๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าสูดดมพวกสารพิษจากที่พวกนี้เข้าไปด้วย
1: ตัวเนี่ยก็แบบว่าบางร่างเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ตรวจพบนะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีการใช้ไฟแบบเรียกว่าโอเวอร์โหลดค่ะน้องกุ้งคื อเดิมเนี่ยร้านนี้ขอใช้ไฟขนาด30/100ก่อนจะไปยื่นขอเพิ่มขนาดแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจสอบก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองในภายหลังจนทำให้เกิดไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอผลยืนยันจากกองพิสูจน์หลักฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานเขตเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีด้วยค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: ก็หลายเรื่องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่ามุมนึงเห็นเมื่อวานมีพี่สาวที่เขาแชร์ข้อความไหมพี่ศรีว่าเหมือนกับเจ้าของร้านอ่ะเขาเริ่มเขียนเริ่มสื่อสารได้เขาเขียนมาเหมือนจะบอกว่าเขาเนี่ยออกมาได้แล้วก็กลับเข้าไป
1: ช่วย
0: คน
1: ค่ะว่า
0: ออกมาเป็นคนสุดท้ายเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยถูกตอนนี้ถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ไหม้ไปเกิน 80% ของร่างกายอ่ะ
1: โอ้โหก็น่าเห็นใจนะคะก็เดี๋ยวรอ

0: ตอนนี้เข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนเนาะที่อาการยังสาหัสอยู่โรงพยาบาลเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: รู้สึกเชื้อแดงจะ10กว่าคนนะครับ
0: 10กว่าใช่นะคะบางคนก็ทยอยกลับบ้านได้นะคะนี่เป็นอุทาหรณ์กับการที่เราจะไปเที่ยวไปไหนอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้กทม.ก็บอกว่ามีอยู่3พื้นที่นะคะที่สุ่มเสี่ยงแล้วเดี๋ยวสั่งปิดก่อนฝ่าฝืนกฎหมายแถวพระราม1
1: ครับ
0: อันนี้ให้หยุดทันทีเป็นการชั่วคราวเพราะว่าร้านนี้แอบแฝงเปิดเป็นผับน้องดงมีดนตรีแสงสีเสียงแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายมีไฟไม่คือไม่ได้มาตรฐานเอาจริงๆแถวพระราม1นะคะก็ไม่บอกว่าร้านไหนแล้วก็ย่านจรัญบางกอกน้อยเมื่อวานนี้กทม.ก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดหยุดเลยค่ะให้หยุดทันทีเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับเข้าข่ายจัดมโหรสถแสดงดนตรีโดยไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็เสี่ยงกระทบเกี่ยวกับอันตรายด้วยค่ะแล้วก็อีกย่านหนึ่งนะเพชรบุรีแถวราชเทวีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเคยโดนเตือนไปแล้วออกหนังสือไปแล้วยื่นคำขาดว่าต้องหยุดภายใน7วัน
1: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปตรวจให้ถึงขนาดเนี้ยว่าวัสดุที่เขาใช้ในร้านเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมเนาะเพราะมันเกิดเหตุนั้นเนี่ยมันจะมีสารพิษสารอะไรอย่างเงี้ยออกมาไหมเอามันต้องตรวจถึงอย่างนั้นเลยที่เอาแบบชนิดที่ว่าตามองไม่เห็นนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทางหนีไฟมีไหมมีป้ายไหมมีอะไรขวางอยู่ไหมเออมันต้องไปดูถึงวัสดุที่เขาใช้กันเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้คนอ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะใครที่ชอบเที่ยวเป็นนักเที่ยวก็ดูดีๆแล้วกันเนาะร้านไหนได้มาตรฐานไม่มาตรฐานคืออาจจะมองไม่ออกเป๊ะ 100% แต่ว่าเราอาจสังเกตก็ได้เนาะ
1: ครับผมใช่ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
0: เพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: หนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะที่101ไม่รู้พี่สีเล่ายังนะครับที่ว่ามีโค้ชวอลเลย์บอลนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าโค้ชเป็นอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะเขาตบทำร้ายนักกีฬาลูกศิษย์โรงเรียนตัวเองอ่ะจนพ่อแม่นี่ทนไม่ได้เลยนะครับเออเขาบอกว่าคือถ้าลูกเขาเนี่ยไม่ตั้งใจซ้อมโดดซ้อมเออเป็นนักกีฬาแล้วไม่รับผิดชอบอันนี้พอรับได้แต่อันนี้เหตุผลที่โค้ชลงโทษลูกเขาอย่างรุนแรงด้วยการตบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพราะไม่พอใจที่ลูกสาวเขาเนี่ยไปมีแฟนไปคบผู้ชายเอออันเนี้ยก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยไม่พอใจนะครับตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล101นะครับ
3: เขาไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมกีฬาอะไรเหรอ
4: เออก็เนี่ยแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการลงโทษของครูเนี่ยมีแบบเหตุผลอย่างอื่นนอกเหนือจากการเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือยังไงพอมีแฟนแล้วมันไม่ตั้งใจซ้อมโค้ชไม่อยากให้มีแฟนหรือว่าโค้ชเนี่ยแม่บอกแอบชอบลูกแม่อยู่หรือเปล่า
3: เอ้า
4: อะไรเกินเลยหรือเปล่า
3: เด็กอายุเท่าไหร่นะ
4: เด็กอายุแค่13เองครับพี่
3: 13โอ้ตาย
4: เดี๋ยวคงตรวจสอบกันนะครับเนี่ยคุณแม่แจ้งสื่อแล้วนะครับแล้วก็ไปแจ้งความมาด้วยนะครับว่าโค้ชวอลเลย์บอลเนี่ยนะทำร้ายร่างกายเป็นโรงเรียนกีฬาในอบจ101ครับ
3: โอ้เป็นเรื่องเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็เดี๋ยว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
1: ้
2: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: SME ไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดนึงคือไม่แก้มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลด์แชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเพียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนะเลยอีกคนหนึ่งน้องเนเน่ที่ไปอเมริกันก็ทาเลนต์นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
1: ครับ
3: ครับทั้งสองไปอินเดียไหมครับ
2: ยังไม่เคยไปอินเดียเลย
1: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
3: ชอบไหม